0: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลและทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติโดยมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสถานที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง39เมตรประกอบด้วย5ชั้นเหนือพื้นดินและ2ชั้นใต้ดินมีสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งและอำนาจของสภาแห่งชาติควบคู่กับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของเวียดนามโดยโถงกลางอาคารมีพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตรใช้สำหรับจัดพิธีการต้อนรับแขกทั้งชาวเวียดนามและต่างประเทศและล้อมรอบด้วยห้องรับรองห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค
1: ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะระยะที่1วงเงิน 40,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกและระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโดยโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
0: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยโดยจะคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจาก อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น

0: จัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต่อที่ประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสว่าพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการในการหาทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างยั่งยืนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสครั้งแรกวานนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยได้ยืนยันอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลที่สืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่พลเรือนในห้วงการปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งกัมพูชายังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่การประนอมภาคบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวซึ่งการแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นจะต้องมีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้พร้อมย้ำเจตนารมณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ทำให้ไทยกับกัมพูชาสามารถร่วมกันเจรจาหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในเดือนตุลาคมจะมีการประชุมครั้งถัดไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด
2: ์ประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษคมคู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบมีพยานบางรายกลับคำให้การ
4: ในส่วนนี้นะครับก็มีผู้มาร้องนะครับที่กระทรวงว่าเกี่ยวกับเรื่องของทางพนักงานสวนนะก็เป็นในส่วนของพนักงานสวนของได้ใส่นะที่เริ่มทำจำนวนตั้งแต่แรกครับผมก็เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเขามาร้องในเรื่องของ157กับ164นะครับส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็จะตั้งกรรมการนะก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะตรวจสอบในรายละเอียดในเรื่องการขั้นตอนในการทำสำนวนในต่างๆตรงนี้ครับผมซึ่งก็ตามที่ได้มีอย่างที่ทราบว่ามีพยานบางฝ่ายได้กลับคำให้การ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีอ้างยี่ฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติไต่สวนคดีทุจริตเลือกสว.ให้ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวน77รายโดย DSI เตรียมทำหนังสือประสานกกต.เพื่อขอรายงานความเห็นและคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7รายซึ่งกกต.ต้องจัดทำภายใน60วันเพื่อนำมาใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจะประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยมีพนักงานอัยการร่วมด้วยเพื่อกำหนดประเด็นและดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษจึงจำเป็นต้องสอบสวนก่อนพิจารณาสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการอีกครั้งทั้งนี้จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องหาเดิมในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจำนวน8รายพบว่ามี6รายที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในกลุ่ม77รายที่กกต.มีมติส่งดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

0: ที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่7โรงเรียนบ้านคลองขยงตำบลศักงามอำเภอคลองลานจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่4วัดราชบำรุงวนารามตำบลบางเตยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกที่หมู่14วัดเลขธรรมกิจตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดปัตตานีที่หมู่3อบต.บาระเหาะตำบลบาระเหาะอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียทรงเรียกร้องร่วมกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอันซีซีของอียิปต์ให้มีการเปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงได้อย่างเสรีและปลอดภัยระหว่างการพบหารือที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดครองชายฝั่งทะเลแดงทั้งหมดของเยเมนและช่องแคบบับอัลมันเดบพร้อมโจมตีเรือของซาอุดีอาระเบียทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียประกาศว่าจะตอบโต้การโจมตีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ช่องแคบบับอัลมันเดบเป็นเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของซาอุดีอาระเบียหลังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหยุดชะงักและยังเชื่อมต่อกับคลองสุเอซผ่านทะเลแดงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของอียิปต์โดยปัจจุบันรายได้จากคลองสุเอซเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนที่กลุ่มกบฏฮูตีเริ่มโจมตีเรือในทะเลแดงเมื่อปี2566
0: นายโฟเคอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้คณะกรรมการสอบสวนระหว่างประเทศเข้าไปดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานทั่วพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อนำผู้กระทำผิดมาลงโทษหลังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตหลายร้อยรายใต้ซากอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีพร้อมแสดงความกังวลว่าการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมสงครามด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปาเลสไตน์รายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตและชิ้นส่วนมนุษย์รวมกว่า800ร่างอยู่ใต้ซากอาคารทั่วฉนวนกาซาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและคาดว่ามีผู้สูญหายกว่า 8,000 รายอยู่ใต้ซากปลักหักพังอย่างไรก็ตามการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอิสราเอลไม่อนุญาตให้นำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ซึ่งทำให้ปฏิบัติการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตได้ครบอาจยาวนานกว่า10ปี
3: นางทาบิเลมุดลูรีรักษาการโฆษกรัฐบาลเอสวาตินีในทวีปแอฟริกาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐ2คนได้รับบาดเจ็บจากการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเอสวาตินียิงโดยไม่เจตนาระหว่างปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายในหมู่บ้านมาฟิวิเน่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงบาบานีเมืองหลวงของเอสวาตินีราว2ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยขณะนี้กองทัพเอสวาตินีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าไปในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ใดอย่างไรก็ตามนางมิตุลียืนยันว่ารัฐบาลเอสวาตินีจะเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐต่อไปทั้งนี้เอสวาตินีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเอสวาตินีทำข้อตกลงกับสหรัฐว่าจะรับชาวต่างชาติที่ถูกในประเทศทั้งหมด160คนเพื่อแลกกับเงินสนับสนุนมูลค่า5,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกสลายการชุมนุมของผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านในหลายเมืองทั่ว DR คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ชุมนุมคัดค้านข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อาจเปิดทางให้ประธานาธิบดีเฟลิกซ์ซิเซเคดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ขณะที่การชุมนุมในกรุงกินซาซามีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนโดยได้รับอนุญาตจากทางการและเริ่มต้นอย่างสงบก่อนผู้ชุมนุมจะปะทะกับกลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลทำให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนเตือนเพื่อสลายการชุมนุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐสภาดีอาคองโกผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางให้นำข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญไปลงประชามติโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ5ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันที่19กันยายนเวลา 16:00 น.ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดย2นักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามได้แก่เฉลิมฌานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยที่เคยคว้าเหรียญเงินประเภททีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนฝ่ายหญิงคือทัศน์ดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีซสถานและฮ่องกงโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมไทยจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดจะได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเจอกับทีมชั้นนำของเอเชียทีมไทยไม่มีซูเปอร์สตาร์ในทีมทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเกมแรกกับคีร์กีซสถานจากการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาได้ดูระบบและความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้เชื่อว่าทีมไทยจะสู้กับคีร์กีซสถานได้สนุกสำหรับในวันนี้ทีมนักเตะหนุ่มไทยจะเปิดสนามพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31จากนั้นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักปั่นทีมชาติไทยตระเวนไปแข่งขันรายการนานาชาติทันทีหลังจบศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ทั้งประเภทถนนลู่และ BMX Racing และทุกคะแนนมีความสำคัญโดยเฉพาะรายการ BMX World Cup ทั้ง4สนามในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคะแนนสูงถึง500คะแนนต่อสนามพร้อมแสดงความกังวลเรื่องงบประมาณสนับสนุนในปี2570ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของการเก็บคะแนนคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมหากขาดงบส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสคว้าโควต้าของไทยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพ่น2026ครั้งที่92หนึ่งในการแข่งขันรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของวงการกอล์ฟสมัครเล่นไทยปีนี้มีนักกอล์ฟจาก15ชาติร่วมชิงชัยระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับกรุงเทพโดยนักกอล์ฟไทยและทีมชาติไทยนำโดยอจนวิทย์อนันตะเศรษฐกูลรัตนวดินทัศนีทิพากรปนัสสุขอนันต์และภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญส่วนฝ่ายหญิงมีวิทยาดาแรมเมืองนโมหลวงนิติกุลพัฒนมนสุทธิรักษ์พงษ์และพานินีขันมณีพร้อมด้วยนักกอล์ฟสมัครเล่นฝีมือดีจากทั่วภูมิภาคร่วมชิงชัยในถ้วยประวัติศาสตร์ของวงการกอล์ฟไทยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569โดยในช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่17-20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์แพร่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร27ซมและเวลา 20:27 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร46ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง22ซมและเวลา 15:19 สูงกว่าระดับเพดานกลาง43ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19
6: หนึ่งนาทีกับกปท.การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟก่อนจะหยุดหรือจอดในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรการจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถต้องจอดรถขนานชิดขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน25เซนติเมตรห้ามหยุดรถในบริเวณในช่องทางเดินรถเว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีไม่มีช่องเดินรถประจำทางบนทางเท้าบนสะพานหรือในอุโมงค์ในทางร่วมทางแยกในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถในเขตปลอดภัยและในลักษณะกีดขวางการจราจรการหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผู้ขับรถต้องหยุดรถหรือจอดรถให้ผู้อื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพระลองเงินพระโกฏทองใหญ่พระลองเงินและพระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นสำหรับใช้ทรงพระบรมศพของพระองค์พระลองเงินทำด้วยโลหะเงินปิดทองพระโกฏทองใหญ่ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายหุ้มทองคำประดับอัญมณีสีต่างๆพระลองเงินใช้สำหรับทรงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์เท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2351สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระโทมนัสมาก จึงรับสั่งให้นำพระโกฏทองใหญ่ไปประกอบพระศพถวายทอดพระเนตรเว้นไว้เสียแต่พระลองเงินแสดงว่าในสมัยรัตนโกสินทร์นับแต่รัชกาลที่หนึ่งมาเรียกชั้นในที่ทรงพระบรมศพหรือพระศพว่าพระลองเรียกชั้นนอกที่ประกับหุ้มพระลองว่าพระโกฏ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนภาวะเครียดกับโรคหลอดเลือดสมองภาวะเครียดเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองความเครียดทำให้นอนไม่หลับและกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นยังส่งผลให้ระดับไขมันในเลือดสูงและระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกติการทำงานหนักเกินไปขาดการพักผ่อนและไม่ออกกำลังกายทำให้ความเครียดสะสมภาวะนี้เพิ่มความเสี่ยงทั้งหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองอุดตันจึงพบโรคหลอดเลือดสมองได้ในคนวัยทำงานหรือผู้บริหารแม้อายุยังไม่มากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เกี่ยวกับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับตลอดสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนผลกระทบจากร่องมรสุมที่พาดผ่านทำให้ทุกภาคเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่ฝนตกสะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อรับมือและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานในเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
14: ค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยค่ะในช่วงที่ร่องมรสุมพาดผ่านตรงนี้สทนช.ประเมินภาพรวมของสถานการณ์น้ำพื้นที่เสี่ยงไว้ในหลายพื้นที่เลยตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
15: ครับก็ประเมินไว้แทบทุกภาคเลยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงเพราะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของมรสุมพาดผ่านตอนภาคกลางตอนล่างอ่ะนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีส่วนของภาคตะวันออกด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็มีกำลังแรงนะครับเพราะอิทธิพลแบบนี้มันจะทำให้ฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับผมซึ่งถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับก็เป็นฝนตรงนี้ก็จะได้เติมในพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้มีฝนนะครับผมเช่นแถวจังหวัดนครราชสีมาหรือแถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอ่ะครับผมหรือในส่วนภาคกลางบางพื้นที่นะครับเขื่อนบางเขื่อนก็ยังสามารถที่จะรองรับน้ำได้เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับหรือเขื่อนแกลนร้อยบุงแดนหรือเขื่อนภูพลเขื่อนสกิดเขื่อนพวกนี้ก็ยังรอน้ำอยู่ครับผม
14: อ๋อ อันนี้ถือว่าเป็นการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเลยใช่ไหมคะการฝนตกครั้งนี้ค่ะ
15: ครับก็กระจายทั่วทุกภูมิภาคครับผมก็ในส่วนโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อวานเองเราได้เห็นว่าอุทัยธานีเนี่ยซึ่งแล้งมาหลายพื้นที่นะครับข้าวโพดจะตายฝนตกน้ำท่วมเลยนะครับผมไม่รู้ว่าข้าวโพดจะกลับฟื้นคืนได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าวโพดเนี่ยแย่แล้วนะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีน้ำไปเติมตอนนี้เองแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับที่ M7 ที่บนราชธานีเนี่ยก็ประมาณพันกว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ยังไม่ถึงจุดที่วิกฤตนะครับวิกฤตนี้กรมชลประทานเองเสริมไว้ที่ประมาณสัก 3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดูแล้วแนวโน้มน่าจะถึงสัก 1,800 นะครับผมหรือตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยนะครับผมที่ทางกรมชลประทานประเมินน้ำที่นครสวรรค์แล้วเนี่ยน่าจะพันนิดนิดนึงนะครับผมในวันที่23กันยายนนะครับแต่ตอนนี้ระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณ300กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมก็ยังไม่ได้มากแล้วก็มีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจนะครับเพื่อเราจะเก็บน้ำที่มีไว้ในเขื่อนให้มากที่สุดแล้วก็ใช้น้ำฝนที่ตกเนี่ยครับกระจายเข้าไปสู่พื้นที่ต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานครับผม
14: ในพื้นที่ของเขื่อนต่างๆแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่ท่านบอกเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วน้ำเนี่ยมีปริมาณที่มากๆแล้วหรือยังอะคะ
15: ครับในตัวเขื่อนต่างๆนะครับมีทั้งภาพรวมแล้วกันนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเรามีน้ำ 70% นะครับผมแต่ภาพที่น้ำค่อนข้างน้อยนะครับคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีน้ำประมาณ 55% นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 1,560 ล้านนะครับผมหรือภาคตะวันออกเนี่ยก็มีน้อยกว่า140ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็กำลังเร่งบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเพราะมีพื้นที่อุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันตกเนี่ยน้ำเราค่อนข้างดีภาคเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจนะครับผมหรือเขื่อนแควน้อยเนี่ยเรามีน้ำเนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับผมประมาณ 4,000 กว่านะครับผมซึ่งตรงนี้เองที่เรียนนะครับว่าเรายังมีน้ำที่จะช่วงที่เราคาดว่าเป็นเอลนิโญน่าจะแรงมากๆนะครับในช่วงของตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับผมซึ่งถ้าเราได้น้ำชุดนี้มาเนี่ยจะทำให้เราช่วยยืดระยะเวลาที่เราจะประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งไปได้มากครับผม
14: ค่ะฝนจะตกไปจนตลอดสัปดาห์นี้เลยไหมคะที่คาดว่าจะหนักอะค่ะ
15: จากข้อมูลของกรมอุตุนะครับฝนก็จะตกไปตลอดสัปดาห์นะครับผมเนื่องจากพฤติกรรมของร่องความกดอากาศที่แค่อยู่ภาคกลางตอนล่างเนี่ยภาคตะวันออกเนี่ยแล้วก็มรสุมกำลังแรงเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีความลาดเทมีความสูงชันนะครับเช่นภูเก็ตระนองพังงานะครับหรือแม้ทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีพวกนี้ครับก็ถ้าเกิดฝนตกแล้วจะเกิดน้ำป่าหรือทั้งแม่ฮ่องสอนหรือเชียงใหม่เชียงรายพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมแต่ในภาคอีสานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แบนก็ไม่ค่อยมีแฟลตฟัดหรือน้ำป่าไหลหลากสักเท่าไหร่ครับผมก็ในส่วนภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกครับก็ให้ระวังหรือภาคตะวันออกในโซนของจังหวัดจันทบุรีตราดก็ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มนะครับผม
14: คือต้องประสานกับหน่วยงานในการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไงบ้างอะคะ
15: ครับตรงนี้เองเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปทุกจังหวัดต่างๆให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่เสี่ยงนะครับทั้ง76จังหวัดเนี่ยดำเนินการเฝ้าระวังนะครับผมว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วก็มีการเตือนภัยในระดับพื้นที่นะครับผมซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้แจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะครับผมในการเตรียมในระดับพื้นที่นี้ทางจังหวัดก็จะมีการเตรียมแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับผม
14: ค่ะในส่วนของฝนที่ตกหนักนะตอนนี้เนี่ยผลกระทบมันจะอยู่ในช่วงของลุ่มน้ำเจ้าพระยามันจะมีผลกระทบไหมคะมันก็ถึงน่าจะเกือบถึงช่วงฤดูน้ำหลากเนาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตรงนี้ค่ะท่าน
15: ที่เรียนครับว่าจากดูตัวเลขแล้วเนี่ยครับที่กรมชลประเมินเนี่ยวันที่23กันยายนเนี่ยจะมีน้ำประมาณ 1,045 ที่นครสวรรค์นะครับผมซึ่ง 1,045 เนี่ยนะครับถ้าเราระบายออกซ้ายขวานะครับประมาณสัก450นะครับผมเราก็ยังมีน้ำระบายไปข้างท้ายเนี่ยประมาณสัก600นะครับก็ยังต่ำกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ระบายไป690ซึ่งน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยที่รับผลกระทบจริงก็คือประมาณ700เป็นต้นไปแต่ก็มีเฉพาะบางชุมชนก็คาดว่านะครับจากที่ร่องความกดอากาศเนี่ยกระเถิบมาตอนล่างแล้วหย่อมความกดอากาศสูงเนี่ยที่ดันเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ภาคเหนือเนี่ยเปลี่ยนผ่านฤดูเป็นฤดูหนาวนะครับผมในส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะต้อยขยับถอยร่นลงไปนะครับก็ไม่น่าจะทำให้ในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรมากครับผมก็จะเป็นการดีที่เราจะได้มีน้ำในระบบก่อนที่เราจะเผชิญแล้งครับ
14: เห็นว่าล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติโครงการที่ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างตรงนี้เนี่ยจะมีผลดีต่อการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งตรงนี้มากเพียงใดอะคะท่าน
15: ครับแล้วตรงนี้ก็จะเนื่องจากฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นจุดที่ระบายน้ำอยู่เดิมเราเคยได้ยินชื่อหนองงูเห่าใช่ไหมครับน้ำก็จะระบายไปทางนั้นหรือแม้ทั้งคลองรังสิตคลองสายต่างๆนะครับที่ไปตัวเนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันแคบแล้วก็ยังมีไม่มีประสิทธิภาพในการระบายเท่าที่ควรนะครับก็มีการปรับปรุงคลองเพิ่มขนาดของปั๊มเครื่องสูบน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยลงไประบายตอนล่างได้เร็วขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นนะครับในการบริหารจัดน้ำในส่วนของที่เป็นปีที่น้ำมากนะครับผมก็จะทำให้ในภาคตะวันออกเนี่ยระบายน้ำได้ดีขึ้นครับผม
14: แล้วก็คือว่าณตอนนี้นะในส่วนของบางทีคนที่อยู่ที่ใกล้กรุงเทพใกล้ปริมณฑลตรงนี้น่าห่วงไหมคะกับสถานการณ์น้ำที่จะมาก็ถือว่าไม่ต้องห่วงแล้วปีนี
15: ้ถ้าเรียนเลยครับว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับปีนี้ครับผมเพราะเนื่องจากสถานการณ์ปีนี้เดือนตุลาเดือนกันยาเนี่ยก็เป็นช่วงเอลนีโญแรงๆนะครับฝนเนี่ยตกแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็ตกแล้วก็หยุดนะครับไม่ได้มากนะครับเดือนกันยาเป็นช่วงที่ฝนตกแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูการประเมินแล้วเนี่ยไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมก็ยังมีพายุเข้ามานะครับเดือนพฤศจิกายนก็จะมีคันมิกีเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ไม่มีสัญญาณพายุที่จะเข้าไทยเลยนะครับผมก็ในลุ่มน้ำเจ้ายาไม่ต้องเป็นห่วงครับผมในส่วนของปีนี้นะครับ
14: ท้ายสุดอยากให้ท่านรองเลยค่ะฝากถึงประชาชนที่ณตอนนี้เองก็ยังเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่อะค่ะให้ระวังการเสี่ยงภัยต่างๆอะค่ะ
15: ครับก็ในฝนตกครั้งนี้น่าจะเป็นฝนชุดเกือบท้ายๆนะครับโค้งสุดท้ายก็อยากให้พี่น้องประชาชนที่มีสระน้ำมีที่เก็บน้ำเนี่ยเก็บสำรองน้ำไว้ในที่นาที่แหล่งต่างหรือสระให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะมาเจอในเรื่องของสถานการณ์แล้งซึ่งต้องเรียนนะครับว่าเราจะเห็นแล้งในทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในกรณีที่เราไม่มีน้ำเพียงพอเนี่ยก็อย่าทำกิจกรรมใดที่ทำให้เราได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมในเรื่องของกิจกรรมของตัวเองให้ดีนะครับส่วนรัฐเองเนี่ยดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยที่เรียนนะครับว่ามีถึง 70% เนี่ยยังสามารถที่จะส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้และมีการทำนาปรังได้บางส่วนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มแม่กลองครับผมแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน่าจะได้น้อยลงครับอาจจะทำได้เฉพาะบางพื้นที่ครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวในเรื่องของการที่จะเผชิญภัยแล้งครับ
14: ย้ำเตือนอีกทีว่าเราเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มตัวแล้วไหมคะท่านณตอนนี
15: ้ใช่ครับก็จากที่โนอาหรือทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเราเข้าสู่เอลนีโญเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับแต่เดือนกันยายนเนี่ยก็เป็นซูเปอร์เอลนีโญแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่หนักๆ นะครับผมแล้วก็จะไปกระทบจริงๆเนี่ยคือหลังปีใหม่เพราะว่าตอนช่วงที่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเรายังมีความชื้นในดินเรายังมีน้ำอยู่ในดินนะครับผมพอหลังจากปีใหม่ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเหือดแห้งไปนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนของใบผลเนี่ยต้องดูแลอย่างดีนะครับผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมนะครับน้ำหรือเตรียมที่จะจัดการกับต้นไม้ต่างๆให้ดีนะครับอาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อุณหภูมิสูงมากนะครับผมแล้วก็ขาดแคลนน้ำได้ครับ
14: โดยเฉพาะในเขตนอกชนประทานนี่ต้องย้ำเตือนยังไงบ้างอะคะท่าน
15: ในนอกเขตชนประทานเนี่ยต้องเรียนนะครับว่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือนครศรีธรรมราชนะครับหรือประจวบคีรีขันธ์เนี่ยพออยู่นอกเขตแล้วเนี่ยใช้น้ำที่เป็นน้ำไหลจากลำน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งใช้ไม่กี่เดือนน่ะผมว่าน้ำก็แห้งแล้วเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงนะครับผมแล้วก็ไม่มีเขื่อนอ่างที่อยู่ตอนบนเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของไม้ผลเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับอาจจะต้องลดจำนวนผลผลิตลงแล้วก็ต้องดูแลทรงพุ่มให้ดีลดการคายน้ำให้ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยคนทำสวนจะเก่งครับแต่ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะผลไม้ตายแล้วมันจะเสียหายสูงนะครับผมหรือในส่วนของภาคตะวันออกหรือในส่วนของภาคเหนือก็จะมีพวกสวนมะม่วงสวนลำไยสวนลิ้นจี่นะครับผมแถวๆจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับผม
14: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทช.นะคะในการที่จะให้คำแนะนำในการรับมือกับอุทกภัยแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เพื่อจะรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญนะคะขอบคุณมากค่ะ
15: สวัสดีครับผม
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
17: ท่านผู้ฟังคะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญ
0: ซึ่งในเขตชลประทานยังคงมีน้ำเพียงพอส่วนนอกเขตชลประทานอาจเสี่ยงแล้งยาวถึงปีหน้ากรมชลประทานจึงได้ปรับแผนกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
18: สถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบไปด้วยจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์นครสวรรค์อุทัยธานีพิจิตรและเพชรบูรณ์เริ่มได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากฤดูฝนปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนแม้จะมีฝนตกชุกในบางพื้นที่แต่เป็นการตกแบบกระจุกตัวเฉพาะจุดเดิมๆตามแนวชายขอบของประเทศในขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังคงแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลจากข้อมูลของนายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานพิษณุโลกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าในขณะนี้กรมชลประทานต้องเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งสองด้านคือต้องพร้อมรับมือฝนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันต้องไม่ปล่อยโอกาสการกักเก็บน้ำให้สูญเปล่าเพราะน้ำที่เก็บไว้ได้ในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นน้ำต้นทุนสำคัญสำหรับช่วงฤดูแล้งเมื่อเจาะลึกไปถึงน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักที่ดูแลแม่น้ำสายสำคัญทั้ง5สายในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างแม่น้ำปิงดูแลโดยเขื่อนภูมิพลแม่น้ำน่านดูแลโดยเขื่อนสิริกิติ์แม่น้ำป่าสักดูแลโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แม่น้ำสะแกกรังดูแลโดยเขื่อนทับเสลาส่วนแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนหลักต้องอาศัยการบริหารจัดการผ่านประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆพร้อมใช้การผันน้ำผ่านลุ่มน้ำยมน่านแม้ในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนจะลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่โชคดีที่ปีก่อนหน้าเรามีน้ำสำรองจากปรากฏการณ์ลานีญาทำให้ในเขตชลประทานยังมีน้ำเพียงพอในฤดูแล้งนี
19: ้ที่เรากักเก็บไว้ได้มากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วยทำให้ในปีนี้มีน้ำใช้เพียงพอถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีเขตชลประทานที่มีระบบน้ำสนับสนุนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะว่าน้ำในเขื่อนหลักยังมีเพียงพอแต่ว่าถ้าเป็นอยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็คงจะได้รับผลกระทบตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจะเป็นฤดูแล้งยาวนานแล้วสภาพอากาศก็จะร้อนแรงมากขึ้นครับ
18: ปัญหาคือพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนานตั้งแต่ต้นปีหน้า
19: เน้นว่าเหลือเวลาประมาณสัก1เดือนที่ฝนจะหมดเนี่ยก็ขอให้นอกเขตชลประทานเนี่ยเร่งพิจารณากักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับการวางแผนการใช้น้ำก็ต้องวางแผนให้ดีจะเพาะปลูกอะไรหรือจะดำเนินกิจกรรมอะไรก็ให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปริมาณน้ำ
18: ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่าน้ำเพียงพอทางกรมชลประทานก็มีการวางแผนกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและสัญญาณเอลนีโญที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือพื้นที่บางระกำโมเดลแก้มลิงขนาดยักษ์ของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งปกติในช่วงเวลานี้จะต้องผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำแล้วแต่ปีนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมกลับมีน้อยกว่าปกติจนยังไม่มีการผันน้ำเข้าทุ่งแต่อย่างใดขณะนี้ฤดูฝนยังไม่สิ้นสุดลงปริมาณน้ำยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งวางแนวทางรับมือกรมชลประทานยังคงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนในการดูแลประชาชนในเขตชลประทานและขอความร่วมมือให้ร่วมกันใช้น้ำตามกติกาและแผนจัดสรรน้ำแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดและสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ต้องปรับเปลี่ยนใช้น้ำอย่างประหยัดกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตเอลนีโญในครั้งนี้ไปด้วยกันภาวันสุดเกตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
0: กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยนำยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดธุรกิจได้รับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: เดือนสุดท้ายในการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงเป็นไปอย่างคึกคักเกิดเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเตรียมพลัสไปอีกขั้นสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ฟีเจอร์ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวิเคราะห์พฤติกรรมการขายแบบเรียลไทม์เช่นรายงานสินค้าขายดีประจำร้านและการเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบในตลาดเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถวางแผนการผลิตเตรียมสต็อกสินค้าได้พอดี และตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า AI นกกระซิบไม่เพียงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายดีแต่จะช่วยให้ขายเป็นและเก่งขึ้นทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ AI นกกระซิบที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยและลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่ดอกเบี้ยแพงโดยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจะใช้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
2: ใครเข้าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
20: นางลัดดาผ่องสารแม่ค้าผลไม้ตลาดนัดกระทรวงการคลังมองว่าการมี AI นกกระซิบเข้ามาจะช่วยให้ทราบยอดขายของร้านในแต่ละวันได้โดยไม่ต้องรวบรวมยอดขายด้วยตนเองและทำให้ทราบว่าผลไม้ชนิดไหนขายดีเพื่อเตรียมมาให้ตรงกับความต้องการอย่างไรก็ตามมองว่าหากมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus จะช่วยให้เห็นการเติบโตของยอดขายที่เพิ่มขึ้นไปอีก
21: พอเรารู้ว่าตรวจสอบยอดเงินได้ใช่ไหมคะจากว่าของจีเวลเลตเข้าเท่าไหร่ของไทยพัฒน์เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าวันนี้เรามียอดเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะสมมติวันนี้เราตั้งเป้าไว้สูงแล้ววันนี้แล้วทำไมเราถึงขายของไม่ดีเป็นเพราะอะไรเงี้ยเราก็จะเช็คได้ว่าวันนี้เขาขายกันเท่าไหร่มันก็จะบอกว่านกกระซิบก็จะบอกเราว่าวันนี้ยอดเงินเดือนตามตลาดเนี้ยเขาขายกันเท่าไหร่เขาจะบอกแบบนั้นว่าตัวไหนในตลาดอันเนี้ยที่จะขายดีจะให้ลูกค้าเข้าร้านก็โอเคเราก็จะเปลี่ยนตัวสินค้าตัวนั้นมันก็เพิ่มนะแต่ถ้าต่อยอดโครงการคนละครึ่งต่อไปใช่ไหมคะมันถึงจะมีโอกาส
20: แม้รัฐบาลจะส่งสัญญาณเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีกระยะเพื่อประคองกำลังซื้อและพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่โจทย์สำคัญคือการสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถยืนได้ด้วยตัวเองในระยะยาวซึ่งหากการขับเคลื่อน AI นกกระซิบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นอีกกลไกที่ช่วยยกระดับศักยภาพพ่อค้าแม่ค้าไทยให้สามารถขายดีขายเป็นและเติบโตได้อย่างมั่นคงนันทิกากิปาโลรายงาน
0: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพหลังอัตราเกิดลดลงและสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นรัฐสภาจึงเชิญรัฐมนตรี4กระทรวงและภาคเอกชนเข้ามาร่วมเสวนาระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
22: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาภาวะจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่อัตราการเกิดยังลดต่ำลงและเด็กจำนวนไม่น้อยยังเกิดมาอย่างไม่มีคุณภาพซึ่งไม่ได้กระทบแค่โครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่เชื่อมโยงไปถึงกำลังแรงงานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตรัฐสภาจึงได้จัดเวทีเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพพร้อมเชิญรัฐมนตรีจาก4กระทรวงและภาคเอกชนร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับประเทศในมิติของการสร้างประชากรคุณภาพนายยศชนานวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอให้ใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพเด็กควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กทุกคนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขชูแนวคิดการให้ความสำคัญกับช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตเพราะการลงทุนในพัฒนาการเด็กตั้งแต่ต้นทางย่อมช่วยลดต้นทุนทางสังคมและสร้างโอกาสให้เด็กเติบโตได้เต็มศักยภาพ
23: เรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์มารดาแล้วก็ทารกในครรภ์แทนที่จะเรียนเฉพาะหมอสูนะครับก็เรียนเฉพาะทางลงมาเราก็พยายามที่จะทำหลักสูตรในเรื่องนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาน
24: โยบายที่กระทรวงสาธารณสุขทำมานานก็คือพยายามฝักครรภ์ให้ได้ครบ 100% มีบุ๊คเลตต่างๆเพื่อจะให้ความรู้คุณแม่ไปพร้อมๆกันรวมไปจนถึงการนำคุณพ่อนะครับเข้ามาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิต
22: ขณะเดียวกันนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มองว่าครอบครัวคือฐานสำคัญของการรับมือวิกฤตประชากรจึงมุ่งผลักดันสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีสำหรับครอบครัวรายได้น้อยพร้อมพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำส่วนนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคการผลิตเมื่อแรงงานวัยทำงานลดลงซึ่งเสนอให้ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาท เช่นการจัดศูนย์ดูแลเด็กเล็กสำหรับพนักงานเพื่อช่วยให้คนทำงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวกับการทำงานได้มากขึ้น
4: กระทรวงพม.มีสวัสดิการที่ครบทุกช่วงวัยโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของโครงการเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่เกิดไปจนถึงอายุ6ขวบสำหรับครอบครัวที่มีรายได้รวมกันต่อปีไม่เกิน 100,000
5: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปทำงานที่โรงงานเนี่ยวันนี้กฎหมายเนี่ยเอื้อให้ลาคลอดได้120วันคำถามคือว่าพอพ้น120วันไปแล้วเนี่ยฉันจะเอาลูกไปไว้ไหนถ้าหากว่าสถานประกอบการเนี่ยมีเดย์แคร์อยู่ฉันพาลูกฉันไปได้ด้วยดีไม่ดีถ้าหากว่ามีเดย์แคร์แบบนี้สถานประกอบการเนี่ยหรือว่าโรงงานต่างๆอาจจะได้ productivity เพิ่มขึ้นก็ได้
22: ส่วนตัวแทนจากภาคเอกชนนายสุประชัยเจรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์สะท้อนว่าต้องสร้างสังคมที่เอื้อต่อการมีครอบครัวและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวกระจายบริการสาธารณสุขและการศึกษาให้ทั่วถึงและใช้เทคโนโลยีรองรับสังคมสูงวัยจะเห็นได้ว่าทางออกของวิกฤตดังกล่าวไม่ใช่เพียงการทำให้มีเด็กมากขึ้นแต่คือการสร้างระบบนิเวศที่ทำให้คนตัดสินใจมีครอบครัวได้อย่างมั่นคงเด็กได้รับการดูแลตั้งแต่แรกคลอดและประชากรทุกช่วงวัยสามารถดำรงชีวิตและสร้างคุณค่าให้ประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพชวิสาประทุมมารายงาน
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
25: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
26: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเดบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปฏิญญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปฏิญญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปฏิญญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตะ

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0888

0800-316-1367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความทุกข์ยากเป็นมาตรฐานการทดสอบของจิตวิญญาณวิญญาณวิญญาณวิญญาณวิญญาณเพราะมันพบคุณลักษณะของคุณธรรมที่มันเป็นเจ้าของเจ้าของเจ้าของเจ้าของเจ้าของการขอบคุณเมื่อสิ่งต่างๆผิดปกติกับเรามีค่ามากกว่าการขอบคุณพันๆครั้งเมื่อสิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เราคาดคอยไว้คอยไว้คอยไว้คอยไว้จากหนังสือกิจการ

0: เมื่อคุณปรารถนาดีต่อคนอื่นสิ่งดีๆก็กลับมาหาคุณนี่คือกฎของธรรมชาติเมื่อคุณปรารถนาดีต่อคนอื่นสิ่งดีๆก็กลับมาหาคุณนี่คือกฎของธรรมชาติจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
2: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
1: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเดบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปฏิจจญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปฏิจจญาณมีต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชาญาณของพระวิญญาณเจ้าเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างตรวจเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานเครื่องงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาที่ถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

ลดพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

บริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน

0: องร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองราวกับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า
1: ตึกนี้สูงใหญ่มือภัยให้เราสร้าง
2: ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮมพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะซื้อจะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปฏิจจญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปฏิจจญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชาญาณของพระวิญญาณเจ้าเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

วจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลเรมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ098-112-3897โทรเลยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

0: การโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์โลเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554เซียเอบริหารงาน

คนที่ไม่เป็นไผผู้อ้ายคิดนำตั้งแต่เจ้าบ่มีเจ้าคิดต่อไผเด้อน้องและคนที่

0: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า
1: ตึกนี้สูงใหญ่มือภัยให้เราสร้าง
2: ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหย่องอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนต์สกลทวาปี

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: บุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมากบุญของเขาที่รู้จักหัวเราะเพราะเขาจะมีเพื่อนฝูงมาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อประหลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเดบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปฏิญญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปฏิญญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปฏิญญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกุลทวาปี

งอดทนบางทีคุณต้องเดินผ่านสิ่งที่เลวที่สุดเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดจงอดทนบางทีคุณต้องเดินผ่านสิ่งที่เลวที่สุดเพื่อจะได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

สิ่งที่ดีที่สุดไม่มียาพิษใดสามารถฆ่าคนที่คิดเชิงบวกและไม่มียาใดสามารถช่วยคนที่คิดในเชิงลบสิ่งที่ดีที่สุดไม่มียาพิษใดสามารถฆ่าคนที่คิดเชิงบวกและไม่มียาใดสามารถช่วยคนที่คิดในเชิงลบจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ก็เหมือนการผ่าตัดมันทำให้เจ็บแต่มันรักษาความเท็จเหมือนกับยารักษาความเจ็บปวดมันบรรเทาแต่มันมีผลข้างเคียงตลอดไปความจริงก็เหมือนการผ่าตัดมันทำให้เจ็บแต่มันรักษาความเท็จเหมือนกับยารักษาความเจ็บปวดมันบรรเทาแต่มันมีผลข้างเคียงตลอดไปจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คนเราส่วนมากไปยังหลุมฝังศพขณะที่เสียงดนตรียังดังอยู่ในตัวเราคนเราส่วนมากไปยังหลุมฝังศพขณะที่เสียงดนตรียังดังอยู่ในตัวเรา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

สตรีสูงอายุคนหนึ่งสวดขอพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าเรากลัวน้ำใจของเราถ้าเราเดินตามความโน้มเอียงของเราเรากลัวผลที่จะตามมาโปรดสอนเราให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดสตรีสูงอายุคนหนึ่งสวดขอพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าเรากลัวน้ำใจของเราถ้าเราเดินตามความโน้มเอียงของเราเรากลัวผลที่จะตามมาโปรดสอนเราให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ความเฉลียวฉลาดมากับประสบการณ์และประสบการณ์มากับเวลาเท่านั้นความเฉลียวฉลาดมากับประสบการณ์และประสบการณ์มากับเวลาเท่านั้นจากหนังสือคำ

จากพระวรสารนักบุตรลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

ในพระคัมภีร์ไม่มีตอนไหนที่สาปแช่งการได้มาซึ่งความรู้เป็นความเฉลียวฉลาดของโลกนี้ต่างหากไม่ใช่ความรู้ของมันที่เป็นความโง่เง่าสำหรับพระเจ้าในพระคัมภีร์ไม่มีตอนไหนที่สาปแช่งการได้มาซึ่งความรู้เป็นความเฉลียวฉลาดของโลกนี้ต่างหากไม่ใช่ความรู้ของมันที่เป็นความโง่เง่าสำหรับพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ความลับที่3ของฟาติมาซึ่งเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในศาสนาจักรคาทอลิกโดยมีสรุปประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ความลับคืออะไรและทำไมถึงเป็นประเด็นความเป็นมาในปี1917เด็กเลี้ยงแก่3คนที่เมืองฟาติมาประเทศโปรตุเกสอ้างว่าได้รับข้อความจากพระแม่มารีโดยมี3ความลับความลับที่1นิมิตเกี่ยวกับนรกความลับที่2คำพยากรณ์เรื่องรัสเซียจะเผยแพร่ความผิดพลาดไปทั่วโลกรวมถึงสงครามและการเบียดเบียนความลับที่3ถูกเก็บเป็นความลับนานหลายทศวรรษคำสั่งลับซิสเตอร์ลูเซียหนึ่งในเด็ก3คนเขียนความลับที่3ลงกระดาษในปี1944และกำชับว่าห้ามเปิดก่อนปี1960โดยให้เหตุผลว่าเพราะตอนนั้นมันจะชัดเจนกว่านี้ 2. การเปิดเผยที่ล่าช้าและข้อสงสัยการเก็บความลับเมื่อถึงปี1960สมเด็จพระสันตะปาปายอนที่23ได้อ่านความลับแล้วตัดสินใจไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสมัยของเราการเปิดเผยในปี2000หลังจากที่สมเด็จพระสันตะปาปายอนตอนที่2ทรงถูกลอบสังหารในปี1981ซึ่งตรงกับวันครบรอบการประจักษ์ครั้งแรกทางวาติกันได้เปิดเผยข้อความความลับที่3อย่างเป็นทางการในปี2000โดยตีความว่าเป็นนิมิตเกี่ยวกับเรื่องราวการถือชีพของนักบุญในศตวรรษที่20และความพยายามลอบสังหารพระสันตะปาปา 3. เหตุผลที่นักวิชาการยังกังขาขอนำเสนอข้อโต้แย้งจากนักประวัติศาสตร์คาทอลิกที่เชื่อว่าความลับที่เปิดเผยยังไม่ครบถ้วนความคลาดเคลื่อนของจำนวนบรรทัดพระคาร์ดินัลอันเฟรโดอตตาวานีเคยกล่าวไว้ว่าข้อความมีความยาวประมาณ25บรรทัดแต่ฉบับที่วาติกันเผยแพร่ในปี2000มีความยาวถึง62บรรทัดคำที่ขาดหายไปในต้นฉบับของซิสเตอร์ลูเซียมีคำว่าและอื่นๆปรากฏอยู่ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเนื้อหาสำคัญที่ไม่เคยถูกเผยแพร่คำให้การของพระคาร์ดินัลเชียปีพระคาร์ดินัลมาริโอลูจิเชียปีอ้างว่าความลับที่3มีเนื้อหาทำนองว่าการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ในศาสนาจักรจะเริ่มขึ้นจากจุดสูงสุดระดับผู้นำซึ่งข้อความที่เผยแพร่ไม่มีเนื้อหานี้เลยเนื้อหานี้ไม่ได้พยายามฟันธงว่าวาติกันไม่พูดความจริงแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าการตั้งคำถามเรื่องความครบถ้วนของความลับไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นการแสวงหาความจริงตามแบบฉบับคาทอลิกความลับที่3ยังคงเป็นคำเตือนเชิงพยากรณ์ที่สำคัญไม่ว่าจะถูกเปิดเผยครบถ้วนหรือไม่ประเด็นหลักยังคงเป็นการเรียกร้องให้มีการอธิษฐานภาวนาการเสียสละและความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อ

วันนี้ก็จะพูดต่อถึงประเทศที่มีความเชื่อลดน้อยลงแล้วในที่สุดก็กลับขึ้นมาใหม่นั้นนะประเทศที่สองคือลิทัวเนียภูเขาแห่งไม้กางเขนจำนวนมากมายทางตอนเหนือของลิทัวเนียมีภูเขาแห่งหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยไม้กางเขนหลายพันหลายหมื่นชิ้นสิ่งนี้เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายครอบครัวสามัญนำไม้กางเขนเล็กๆมาปักเพื่อระลึกถึงคนที่เขารักแสดงความเศร้าโศกและรักษาความเชื่อผ่านการอุทิศตนส่วนบุคคลเมื่อโซเวียตรัสเซียบังคับให้ลัทธิไร้พระเจ้าศาสนาถูกมองว่าเป็นอันตรายภูเขาไม้กางเขนที่กลายเป็นความขัดแย้งเงียบๆต่อระบบคอมมิวนิสต์รัฐบาลตอบโต้อย่างก้าวร้าวด้วยการส่งรถเกลี่ยดินมาทำลายและเผาทำลายไม้กางเขนซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเชื่อว่าหากสัญลักษณ์หายไปความเชื่อของผู้คนก็จะหายไปด้วยแต่ลิทัวเนียตอบโต้ด้วยความเงียบไม่ใช่การยอมจำนนหลังจากการทำลายแต่ละครั้งภูเขากลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในความมืดโดยฝีมือของชาวนาของพ่อแม่ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนของพระสงฆ์นักบวชและพ่อไม้และแม่ไม้ที่นำไม้กางเขนมาปักเพิ่มการรื้อถอนและการสร้างใหม่วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นการต่อสู้เพื่อความทรงจำและอัตลักษณ์ปัจจุบันภูเขาแห่งไม้กางเขนบรรจุไม้กางเขนหลายหมื่นชิ้นซ้อนทับกันข้ามรุ่นกลายเป็นคลังเก็บความอดทนที่มีชีวิตความเชื่อมโยงของลิทัวเนียกับคาทอลิกจึงรอดมาได้เพราะสามัญชนปฏิเสธที่จะละทิ้งสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายขอพระเจ้าอวยพรครับ

0: ิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: บทภาวนาเวลาบ่าย3โมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจ

0: เมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปา

0: ยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

หลายคนอาจจะมีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นถ้าเขาไม่ทึกทักว่าเขามีอยู่แล้วหลายคนอาจจะมีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นถ้าเขาไม่ทึกทักว่าเขามีอยู่แล้วจากหนังสือคำคม

หลายคนอาจจะมีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นถ้าเขาไม่ทึกทักว่าเขามีอยู่แล้วหลายคนอาจจะมีความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นถ้าเขาไม่ทึกทักว่าเขามีอยู่แล้ว

อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้อย่าว่ายน้ำออกไปไกลกว่าที่คุณจะว่ายกลับได้จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วันนี้ก็จะพูดต่อถึงประเทศที่มีความเชื่อลดน้อยลงแล้วในที่สุดก็กลับขึ้นมาใหม่นั้นประเทศที่สองคือลิทัวเนียภูเขาแห่งไม้กางเขนจำนวนมากมายทางตอนเหนือของลิทัวเนียมีภูเขาแห่งหนึ่งที่ปกคลุมไปด้วยไม้กางเขนหลายพันหลายหมื่นชิ้นสิ่งนี้เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายครอบครัวสามัญนำไม้กางเขนเล็กๆมาปักเพื่อระลึกถึงคนที่เขารักแสดงความเศร้าโศกและรักษาความเชื่อผ่านการอุทิศตนส่วนบุคคลเมื่อโซเวียตรัสเซียบังคับให้ลัทธิไร้พระเจ้าศาสนาถูกมองว่าเป็นอันตรายภูเขาไม้กางเขนจึงกลายเป็นความขัดแย้งเงียบๆต่อระบบคอมมิวนิสต์รัฐบาลตอบโต้อย่างก้าวร้าวด้วยการส่งรถเกลี่ยดินมาทำลายและเผาทำลายไม้กางเขนซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเชื่อว่าหากสัญลักษณ์หายไปความเชื่อของผู้คนก็จะหายไปด้วยแต่ลิทัวเนียตอบโต้ด้วยความเงียบไม่ใช่การยอมจำนนหลังจากการทำลายแต่ละครั้งภูเขากลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในความมืดโดยฝีมือของชาวนาของพ่อแม่ของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนของพระสงฆ์นักบวชและพ่อไม้และแม่ไม้ที่นำไม้กางเขนมาปักเพิ่มการรื้อถอนและการสร้างใหม่วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นการต่อสู้เพื่อความทรงจำและอัตลักษณ์ปัจจุบันภูเขาแห่งไม้กางเขนบรรจุไม้กางเขนหลายหมื่นชิ้นซ้อนทับกันข้ามรุ่นกลายเป็นคลังเก็บความอดทนที่มีชีวิต
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 098-615-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเดบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปีดฟีดปีดอย่างมีความสุขมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกลับงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคืนถึงมายัง

ประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าตลอดจนรับฟังทั่วทุกมุมโลก24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครสิงวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงตลอดจนคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อพักพลมหัดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนพุทไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีกราบขอรับหน้าที่ส่งรอยยิ้มอันพริมใจยิ้มฟีดบีทฟีดบีทไปอย่างทุกมองทุกที่ทั้งหน้าปัดวิทยุและทางออนไลน์ มีความสุขกินละวะอีเมเอ้ยโอ้ยฝนมิตกซิ่งที่ทั้งเอ็ดวีฝนว่าบางคนก็ได้เนาะอ้าวนะครับขอให้มีความสุขกันแล้วกันพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยอยู่ขอให้หยางได้เด้อยิ้มได้เด้อลุกได้สบายหยางเหินได้สบายเด้อเดินเหินได้สบายบ่แม่นหยางเหินเนาะอันเดียวกันซิ่งว่าซะเนาะเอาคืออยู่ดอกอีเมเอ้ยพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยส่งกำลังเจือหาเป็นพิเศษเด้อมื้อนี้เด้อและเช่นเดียวกันครับส่งผ่านไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องทางอำเภอกุสุมานและก็ทุกช่องทางของการติดตามรวมไปถึงระบบออนไลน์ของเราด้วยตลอด24ชั่วโมงเด้อออนไลน์ของเรารายการของเราก็จะพบกันในช่วงกลางคืนอีกเพราะมีรายการตลอด24ชั่วโมงทั้ง2คลื่นนะครับประมาณตี3นี่แล้วก็สิได้ยินเสียงนุ่มน้อยคนผู้ไทยอีกรอบหนึ่งตี5ก็ได้ยินอีกรอบหนึ่ง ทางออนไลน์ของเรานะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งผลิตมาจากใบพระพลึงสกัดมาจากใบพระพลึงหรือใบวานสนซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่พี่น้องตัดเอาไปล่นไฟแล้วมาประคบมาค้มมงแขนขลุ่ยขาขลุ่ยมงเจ็บมงปวดนี่แหละไม่ต้องไปหามาตัดมาล่นไฟอีกแล้วหนุ่มนาคนผู้ไทยสกัดออกมาเป็นครีมนวดสมุนไพรเพียงขวดละ50บาท1ขวดสามารถใช้ได้1อาทิตย์แต่อายุยาวนานถึง1ปีได้อายุมันที่ใช้1อาทิตย์นี่ทาวันละ3ครั้งอย่างหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนิทาวันละ3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับยังมีแบบน้ำชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาทฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพด้วยไปหาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไปแวะสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดอย่าลืมนะครับฝากเด้อติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับอันนี้ก็สำหรับพี่น้องที่ไซแล้วก็อย่าลืมฝากบอกต่อไปด้วยบอกต่อๆกันไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นผลิตใหม่ๆปีแรกๆของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับ

นะครับงานเพลงของคุณสันติดวงสว่างขับกล่อมมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการบางคนก็โอ้ยฟังเพลงนี้แล้วมันคอยนำได้เสียงเอ้ยมันคือเศร้ามันคือเงาเท้ว่าสินี่โอ้ยฟังเท่าใดรถขนคิงสเตนอัพเพิ่นว่าบางคนได้คิดนำเพลงนี้แล้วเนาะคือฮอดย่ำสมัยอันมีความรักว่าสินี่จูบไม่หวานว่าสินี่มันก็ตีความหมายไปในเพลงอยู่ได้เนาะถ้าเว้าต่ำเพลงว่าตามภาษาเพลงเนาะมันยังก็พอแรกรักน้ำส้มผักก็ว่าหวานนะครับต้มผักหรือส้มผักน่าจะเป็นต้มผักเนาะน้ำส้มผักเนาะเออพอหึงไปเลยเป็นได้เนาะคือเอากันแล้วกันนะอีเมลเนาะมันเป็นสัจธรรมของบางคนโมเมนต์ของสากลได้มันเป็นเฉพาะบางคนซื้อได้เนาะบางคนนี้ก็20 30ปียังหวานเหมือนเดิมเด้มันยังวะคำหวานบ่แม่นจูบหรอกบ่แม่นจูบหวานดอกเออเนาะอีเมเนาะอยู่น้ำกันนี่แหละอายุหลายขึ้นมาแล้วเนาะอายุหลายขึ้นมาแล้วมันจำเป็นต้องซอยกันเด้บ่มีไผและลูกเต่ากับบ่อยู่นำล่ะเหลือแต่2คน2เท่าเท่านั้นแหละสิไปหาทางใดเนาะอย่าไปคิดหลายแล้วบ่อีเมเอ้ยบางทีไปงานนั้นงานนี้กลับบ่ตรงเวลาก็โอ้ค่อยเหมยทาเจ้านี่เอ๊ะกับข้าวท่านี่เห็นบ่นี่มันเย็นเมื่อแล้วกับข้าวนี่เขาต้องไปอุ่นไม้นี่ว่าซั่นมันเป็นห่วงเลยมันอยากหายกันนี่แต่เป็นห่วงก็ต้องคอยดูแลเอาใจกันอย่างอื่นเด้บ่ต้องเว้าปานนั้นเนาะอีเมเนาะยานกับข้าวมันเย็นต้องเอ็ดกับข้าวไม้ว่าซั่นเป็นอยู่บ่เจ้าหั่นโอ้ยอย่าไปเว้าอันนั้นแม่เจ้าเฮือนเฮาเสี่ยงเพิ่นว่าบางคนเนาะเอ้าฝากมันโมนเด้อเป็นกำลังใจสำหรับงานเพลงของคุณสันติดวงสว่างรักเก่าที่บ้านเกิดต้นฉบับก็หลายนักร้องหลายศิลปินขับร้องหนุ่มน้อยคนเพื่อไทยเลือกเอาคุณสันติดวงสว่างมามอบเป็นความสุขความสบายเจอสำหรับพี่น้องที่ฟังรายการของเฮานะครับ FC แฟนรายการที่ฟังอย่างเดียวไม่มีคำขอจากเพลงนะครับที่จริงแล้วทางวิทยุมีสั่งแต่แหนองแสงของเฮาในมีไลน์นะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้ลายคอเพลงเด้อทางอันนักจัดรายการของเฮาเข้ารายการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมามันก็สิปลุดขึ้นมาเลยพี่น้องโทรทางไลน์ก็ได้นะครับโทรทางไลน์ขอเพลงก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของห้องส่งของเราสำหรับวิทยุมีสั่งทะเลนองแสง ID ไลน์10450นะครับพิมพ์เข้าไปคนหาเข้าไปแต่ว่าพี่น้องที่เข้าไปก็จะได้เห็นมิซาสวงเสาอยู่เด้เพราะว่าผมไปโพสมิซาเสาของหลายช่องทางนะครับซึ่งนอกจากทางหน้าปัดวิทยุของเราทั้งสองคลื่นแล้วมิซาเสาสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีเคแอลท่าแร่นี่ก็ยังส่งไปทางไลน์นำทางไลน์นี่ก็หลักๆ ก็คือทางกลุ่มไลน์ของ BEC นะครับแล้วก็นอกนั้นก็กลุ่มไลน์ของคณะกรรมการวิทยุมิสั่งกลุ่มไลน์ของศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอันนี้ยากหายากในจังหน่อยนะครับศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวแต่ละมือนี่หายากเลยเพราะว่ามันไปปนกับเครือข่ายของสถานีวิทยุหลายมงที่หนุ่มน้อยคนไทยเป็นหมู่อยู่แต่ละมือก็เลยสิโพสยากจังหน่อยนึงแล้วก็นอกจากนั้นก็โพสต์ที่วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงโพสต์ที่ผู้ประกอบการคาทอลิกมีสั่งท่าแร่หนองแสงของเรานะครับอันนี้ก็โพสต์ทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อที่พี่น้องที่ได้กดลิงก์ไปรับฟังในระบบออนไลน์ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศก็สามารถเข้ามาที่เฟซของวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงนะครับเขียนว่าชื่อว่าวิทยุมิสั่งถ่ายทอดมิสาวัดท่าแร่ซึ่งทำการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นทั้งไลฟ์สดของรายการสดแล้วก็ไลฟ์สดของมิสาอีกเฟสหนึ่งก็โดนบล็อกไปยังคืนมาไม่ได้ยังคืนชีพไม่ได้
เฟซของหนุ่มน้อยคนพุทไทยก็ยังไม่คืนชีพพี่น้องที่ส่งไปหนุ่มน้อยคนพุทไทยยังเงียบเนี่ยยังเงียบบ่ต้องตกอกตกใจเด้อ พ่อโพสออกไปท่านยังโดนบล็อกอยู่นะว่าซั่นคุณยังโดนบล็อกอยู่นะว่าซั่นคุณไม่มีสิทธิ์ว่าซั่นหนาวคือกันเนาะไม่มีสิทธิ์แต่ว่าข้อความทางMessenger ในคอมพิวเตอร์ของผมบ่ได้อยู่ในมือถือได้ผมบ่ได้ติดตั้งในมือถือเบิ่งแต่ในคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วก็บ่สบายใจเมื่อจัดรายการแล้วมี Messenger เข้ามาในมือถือผมก็เลยบอกติดตั้งในมือถือนะครับก็มีทาง Facebook แทนขอบคุณไปทั้งพี่น้องทางบ้านของบ้านทุ่งมนเนาะบ้านทุ่งมนจะเอาวาดก็คืออุปสังฆราชของเราพี่น้องทางบ้านทุ่งมนก็ฝากข้อความมามือเสานี่ได้เนาะในส่วนส่งเสาฝนตกทางทุ่งมนเราบอกฟังบอกค่อยคักประใดฝนมันตกห่ำเสียงฝนกับเสียงวิทยุมันสิสานกันอยู่ปานนั้นได้เนาะแต่ว่าสวงแรงๆก็คือสีชัดเจนเสาๆก็คือสีชัดเจนอยู่ทุกเนาะขอบคุณทางวัดนักบุญอันตนมดตะหน่อยนะครับโดยคุณปิดปีปิดก็ฝากข้อความแล้วก็โพสส่งรูปฉลองวัดนักบุญอันตนมดตะหน่อยมาด้วยในแต่ละปีแต่ละปีพี่น้องสัตบุตรทางมดตะหน่อยนี่ก็มาฉลองวัดนักบุญอันตนอยู่ทางไทแหของเฮาหลายเด้มาหลายนะครับอันนี้ก็เขาก็เชิญชวนเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ในอีกรอบวันที่16เป็นวันแรกของตรีวานของไทแหเนาะ16 17 18แม่นบ่นะครับเดี๋ยวผมไลฟ์บังก็เด้อว่าแม่นอยู่บ่ 100% มั้ยนะครับตรีวานของอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับตรีวานพอดีมื้อนี้ก็แม่นละมื้อนี้นะครับ16 17นี่เวลา 19:00 นพี่น้องทั้งไทแหก็ตุ้มโฮมกันดีแต่เท่ใดนะครับไปคักขนาดนะครับได้ยินคุณผมประกาศเมื่อเสาร์นี้ก็จะไปร่วมพิธีเวลา 19:00 ที่อารามรักกังเขนแห่งท่าแร่มื้อนี้เป็นมื้อแรกในการฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ตรีวานคืนแรกไปเป็นกำลังใจเฮ้ยได้พี่น้องเด้อส่งความสุขความมนซืนหากันและก็ส่งกำลังใจหากันด้วยการไปร่วมพิธีบูชาขอพระคุณมื้อแรกนี้ส่วนวันศุกร์ที่18 19:00 นในสีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีไคแอลทาแร่ไปยังอารามรักกางเขนและก็ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับอันนี้ก็เชิญกันแล้วกันมือกันยายนนี้มีมือฉลองวัดเดี๋ยวผมเด้อเบิ่งก่อนนะครับวันจันทร์ที่28วัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อากาศอำนวยสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นสำหรับเดือนกันยายน27กันยายนทางวัดอัครเทวดามีไคแอลดอนกระเบื้องนะครับฉลองชุมชนแห่งความเชื่อดอนกระเบื้องอยู่ทางพูดเด้มีสั่งมดตะหน่อยเนาะนะครับคุณปิดปีปิดเนาะนะครับส่งมานะครับซึ่งก็มีการฉลองในวันที่27กันยายนนะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ส่งข้อมูลมาและเช่นเดียวกันในเดือนตุลาคมนี่เริ่มที่3ตุลาคมก่อน3ตุลาคมนี้ก็จะฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของการเป็นนักบวชของคุณพ่อพระพัสสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์และก็ฉลองคณะด้วยนะครับกาบูชินอารามกาบูชินท่าแรกของเราอีเมะคุณลุงคุณป้าในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นณอารามการิสกาบูชินท่าแรกหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึก800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะซิสเตอร์ทางกับอารามก็แจ้งมาว่าปีนี้เนี่ยรับพระคุณการุณด้วยนะครับการไปฉลองวัดที่อารามกาบูชินหรือวัดคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกก็จะได้รับพระคุณการุณไปบิซามือใดก็
ใดตลอดทั้งปีแต่ก็อยากให้ไปในมื้อฉลองอารามนี่ล่ะนะครับขอพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาที่สำคัญแล้วทางซิสเตอร์กาบูชินก็ขอโรงทานอาหารและเครื่องดื่มจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยส่วนมิซ่าเสาร์ทุกๆเช้าเวลา 6:10 น. 6:10 น. เด้อมิซ่าอยู่อารามกาบูชินท่าแร่และก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขอพระคุณพี่น้องที่ติดตามในการไลฟ์สดของแต่ละเช้าโดยเฉพาะพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการก็ร่วมพิธีได้นะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: พักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

ุณสดใสรุ่งโพทองขับร้องเป็นเพลงเก่าๆนำมาฝากมาตอนอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเพื่อได้ติดตามรับฟังกันผ่านหน้าปัดวิทยุ2คลื่นความถี่ครับทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งแต่แห่งแสงของเฮาสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขความปรารถนาดียามนี้เวลานี้ไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ฟังได้นะครับรวมไปถึงระบบออนไลน์ของเราด้วยและกระทาง FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดปิดซึ่งตอนนี้ท่านประธานกรรมการดำเนินการคุณสุพจน์ลอยพิลาพร้อมคณะกรรมการชุดที่13ก็บอกว่ายังเปิดรับเงินฝากจากบุคคลทั่วไปและสมาชิกของเราที่อยู่ในเขตสกลนครสมาชิกของเราก็มีอยู่แล้วเกือบ300คนขอบคุณที่ไปฝากเงินครับกับสหกรณ์ของเราท่านที่สนใจจะฝากครับตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.3 บาทขออภัยครับร้อยละ2บาท25สตางค์แล้วก็ในเดือนที่3นะครับจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาท50สตางค์ประมาณนี้นะครับสอบถามรายละเอียดที่สหกรณ์ของเราเจ้าหน้าที่2สาวก็จะบริการเป็นอย่างดีส่วนท่านที่จะฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 ก็จะได้รับดอกเบี้ยปีแรก3บาทปีที่2 3บาท25สตางค์และก็ปีที่3จะได้รับดอกเบี้ย3บาท50สตางค์เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดที่ทางสหกรณ์ได้รับการประกาศให้ใช้สูงสุดแล้วนะครับโดยทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่นกำหนดให้สูงที่สุดสำนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับส่งกำลังเจอหาพี่น้องที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลสกลนครของเราที่ไปใช้บริการตึกใหม่ของเรานะครับก็จะเป็นการให้บริการตึก10ชั้นชื่อตึกร่มเย็นเปิดมาตั้งแต่วันที่15กันยายนได้ซึ่งก็ทางคุณสุรชัยเดชสิริอุดมนะครับกลุ่มบริษัทเล้งเสียงกลบกับบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องพิเศษตึกร่มเย็นนี้ด้วยจำนวน 300,000 บาทด้วยกันนะครับคุณสุรชัยคุณเกศรเดชสิริอุดมซึ่งก็เป็นคาทอลิกของเราซึ่งก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลสกลนครเพื่อสร้างห้องพิเศษและก็ตึกใหม่ก็ประกอบไปด้วยหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดห้อง1ห้อง2ครับหอ1ห้อง2แล้วก็หอผู้ป่วยวิกฤตเด็กหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยแล้วก็หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม3หอผู้ป่วยตาหอผู้ป่วยหูคอจมูกหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมหอผู้ป่วยสุติกรรมหลังคลอดแล้วก็หอผู้ป่วยพิเศษอันนี้ก็ตึกใหม่10ชั้นตึกร่มเย็นเปิดมาตั้งแต่วันที่15แล้วหลายท่านที่เจ็บใครได้ป่วยเกี่ยวกับโรคอะไรบ้างในเรื่องนี้ก็จะไปอยู่ที่ตึกนี้เปิดเป็นทางการแล้วนะครับก็ขอบพระคุณพี่น้องยังมีหลายท่านที่สนใจจะบริจาคอยู่ได้ส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ประชาสัมพันธ์กับสมาชิกสมาคมสงเคราะห์เด้อเงินสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตจะได้รับเมื่อเสียชีวิตก็คือในเดือนนี้ 131,605 บาท 60 สตางค์แต่เดือนที่แล้วสมาชิกเสียชีวิต252ศพแล้วก็สมาชิกสมัครใหม่อยู่ที่480คนในเดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสมาชิกทั่วประเทศอยู่ที่ 108,838 คนเดือนที่แล้วก็ชำระศพละขออภัยครับสมาชิกท่านละ252บาทครับ200กว่าบาท
ขออภัยกับ315บาทเว้าผิดเนาะเบิ่งบรรทัดผิดเดือนที่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดบางคนนี่ต้องทยอยฝากมี20บาทก็ฝากเข้าไปในสมุดชาปนกิจสงเคราะห์นะครับแล้วก็สหกรณ์มีระบบเก็บเงินนะครับตั้งระบบและเป็นโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทำโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไปแล้วเช่นเดียวกันอันนี้ก็ผลิตโปรแกรมขึ้นมาใช้เองสำหรับงานชาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดซึ่งวันที่21คณะกรรมการดำเนินการก็จะทำการประชุมสมาชิกที่ไปใช้บริการและมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินก็ส่งใบขอกู้ยืมเงินก่อนวันที่21เด้อคณะกรรมการของเราประชุมเดือนละครั้งเท่านั้นเดือนละครั้งเท่านั้นก็ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกของเราที่อยากจะกู้ยืมเงินบ่ว่าสิเป็นกู้สามัญกู้พิเศษกู้ฉุกเฉินเพื่อการเกษตรหรือกู้อื่นใดที่ต้องใช้สมาชิกค้ำประกันรวมไปถึงกู้ในวงเงินหุ้นของตนเองด้วยแต่กู้คราวละ 5,000 บาทฉุกเฉินนั้นไม่ต้องยื่นก่อนไปยื่นวันไหนก็รับเงินวันนั้นเลยสำหรับสมาชิกที่เครดิตดีนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของสหกรณ์เฮาก็ทำตามวิสัยทัศน์สหกรณ์เรียบร้อยปีนี้ครับก็คือทำโปรแกรมสหกรณ์ฝากถอนกู้ยืมเงินผลิตขึ้นมาเองเรียบร้อยแล้วซึ่งวันที่21นี้ท่านสุพจน์ลอยพิลาก็จะมอบเกียรติบัตรให้กับลูกชายที่ผลิตโปรแกรมให้กับสหกรณ์ใช้2โปรแกรมด้วยกันโปรแกรมการฝากการถอนการกู้เงินระบบต่างๆของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็เปิดไซต์มาแล้วได้แล้วก็โปรแกรมสวัสดิการสมาชิกเมื่อเสียชีวิตอันเองครับมี2โปรแกรมกสิเดมอบเกียรติบัตรให้กับลูกชายนำเพราะว่าจะจบม.6แล้วก็จะไปเรียนต่ออีกที่หนึ่งนะครับเรื่องของสมุนไพรรับลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยครับฝากอีเมลอีโพคุณลุงคุณป้าเอาไว้เด้อนะครับยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือแขนหักขาคะลุยครับบ่ต้องเอาใบวานสวนไปล่นไฟมาคมอีกแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระปลึงหรือจากใบว่านสนมาเป็นครีมนวดสมุนไพรนะครับเป็นชนิดครีมนวดสมุนไพรและก็เป็นแบบสเปรย์แบบน้ำแบบลูกกลิ้งให้พี่น้องได้ใส่แล้วเด้อราคาแบบครีม50บาทแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้ง150บาท120บาทนะครับอันนี้ก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ส่งทั่วประเทศโทรศัพท์สอบถามกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือที่แท้แห่ของเฮานะครับติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกาย0813800359พี่น้องที่อยู่ไกลก็ไปซื้อเอาเด้ออีเมลเด้อ

ขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับวันนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วนะครับแล้วก็ฟ้าหองบึ้มบั่มบึ้มบั่มแน่นะครับจำเป็นต้องจากลาคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพไปก่อนมือนานุ่มหน่อยคนผู้ไทยจังสีกลับมาหลับสายใหม่วันนี้ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปฏิจจญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปฏิจจญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชาญาณของพระวิญญาณเจ้าเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116
ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: ไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียวไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่16กันยายนระลึกถึงนักบุญคอร์เนเลียสพระสันตะปาปาและนักบุญซีเปรียนพระสังฆราชและนักปราชญ์บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่12ข้อ31และบทที่13ข้อ1ถึง13พี่น้องท่านทั้งหลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้เถิดข้าพเจ้าจะขอชี้ทางที่ดีกว่าให้ท่านแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูตสวรรค์ได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นเพียงแต่ฉาบหรือชิงที่ส่งเสียงอึกทึกแม้ข้าพเจ้าจะประกาศพระวาจาเข้าใจทำล้ำลึกทุกข้อและมีความรู้ทุกอย่างหรือมีความเชื่อพอที่จะเคลื่อนภูเขาได้ถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีความสำคัญอย่างใดแม้ข้าพเจ้าจะแจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจนหรือยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟถ้าไม่มีความรักข้าพเจ้าก็มิได้รับประโยชน์ใดความรักย่อมอดทนมีใจเอื้อเฟื้อไม่อิจฉาไม่โอ้อวดตนเองไม่จองหองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวความรักไม่ฉุนเฉียวไม่จดจำความผิดที่ได้รับไม่ยินดีในความชั่วแต่ร่วมยินดีในความถูกต้องความรักให้อภัยทุกอย่างเชื่อทุกอย่างหวังทุกอย่างอดทนทุกอย่างความรักไม่มีสิ้นสุดแม้การประกาศพระวาจาจะถูกยกเลิกแม้การพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจจะยุติแม้ความรู้จะหมดสิ้นเพราะเรารู้อย่างไม่สมบูรณ์และประกาศพระวาจาอย่างไม่สมบูรณ์แต่เมื่อสิ่งที่สมบูรณ์มาถึงความไม่สมบูรณ์จะสูญสิ้นไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าก็พูดจาเหมือนเด็กๆคิดเหมือนเด็กๆใช้เหตุผลเหมือนเด็กๆแต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกประพฤติเหมือนเด็กในเวลานี้เราเห็นพระเจ้าเพียงรางๆเหมือนเห็นในกระจกเงาแต่เมื่อถึงเวลานั้นเราจะเห็นพระองค์เหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเราเวลานี้ข้าพเจ้ารู้อย่างไม่สมบูรณ์แต่เมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้งสามประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดคือความรักบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุลูกาบทที่7ข้อ31ถึง35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ย้อนผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปรีชาญาณ นั้น
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับจดหมายถึงชาวโครินธ์ที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่าท่านทั้งหลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้เถิดข้าพเจ้าจะขอชี้ทางที่ดีกว่าให้ท่านถามว่าพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่าพ พระพรอื่นๆคืออะไรแล้วทางที่ดีกว่าคือทางไหนหากเราอ่านตัวบทอย่างพินิจพิเคราะห์เราก็จะได้คำตอบว่าพระพรพิเศษที่ประเสริฐยิ่งกว่าพระพรอื่นๆก็คือพระพรแห่งความรักนั่นเองดังคำพูดที่ว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักตัวบทที่เราฟังอ่านกันในวันนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของนักบุญเปาโลเลยก็ว่าได้ผู้อธิบายพระคัมภีร์มีความเห็นว่าตัวบทตอนนี้เป็นตัวบทที่มีความงดงามที่สุดในบรรดาจดหมายของท่านหรือแม้แต่ในบรรดาตัวบทในหนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เลยทีเดียวตัวบทนี้มีชื่อว่าบทเพลงสรรเสริญความรักในการอธิบายท้ายบทพระคัมภีร์ได้มีการสรุปเรื่องความรักจากคำสอนของนักบุญเปาโลไว้อย่างน่าสนใจจึงขอนำมาเสนอหน้าที่นี้เพื่อให้เราได้ไตร่ตรองกันความรักอากาเปไม่มีลักษณะของการเป็นเจ้าของและไม่ใช่ความปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจแต่ความรักต้องการทำให้ผู้อื่นพอใจความรักสูงสุดคือความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราซึ่งทำให้พระองค์ประทานพระบุตรเพื่อทำให้คนบาปกลับคืนดีกับพระองค์ทำให้เขาไม่เป็นเพียงแต่ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเท่านั้นแต่ยังเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยความรักนี้ถือว่าเป็นความรักของพระเจ้าพระบิดาเนื่องจากความรักเป็นสิ่งเดียวกับพระธรรมชาติของพระเจ้าจึงพบได้ในพระบุตรด้วยดังนั้นพระบุตรจึงทรงรักพระบิดาดังที่พระบิดาทรงรักพระบุตรพระบิดาทรงรักเราฉันใดพระบุตรก็ทรงรักมนุษยชาติฉันนั้นพระบุตรถูกส่งมาช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นพระจิตเจ้าได้ประทานความรักเดียวกันนี้แก่คริสตชนการรักทั้งเพื่อนมนุษย์และศัตรูไม่เป็นเพียงผลตามมาที่จำเป็นจากความรักของพระเจ้าต่อเราเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยังพิสูจน์อีกว่าพระเจ้าทรงรักเราและยังเป็นบทบัญญัติใหม่ที่พระคริสต์เจ้าได้ทรงกำหนดไว้และเป็นบทบัญญัติที่บรรดาสาวกได้เน้นอยู่เสมอเปาโลรักคริสตชนในพระศาสนาจักรต่างๆที่ท่านได้จัดตั้งขึ้นเช่นนี้แหละและคริสตชนเหล่านี้ก็รักเปาโลเช่นเดียวกันความรักเรียกร้องความจริงใจความถ่อมตนความไม่เห็นแก่ตัวและการยอมอุทิศตนการรับใช้การช่วยเหลือกันและกันความรักปรากฏในความประพฤติและการที่เราเชื่อฟังพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทำให้ความเชื่อของเราบังเกิดผลความรักทำให้คริสตชนรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คณะและปกคลุมบาปจำนวนมากเนื่องจากความรักต่อพี่น้องมาจากความรักต่อพระเจ้าแรงจูงใจของความรักจึงไม่ใช่ความกลัวเราไม่สามารถรักผู้อื่นได้ถ้าไม่รู้ความจริงและการรู้ความจริงนี่เองทำให้เราตัดสินผิดถูกได้แต่ทำให้เราเข้าใจธรรมล้ำลึกเรื่องพระเจ้าเดชพระจิตเจ้าและเข้าใจความรักส่วนในพระวารสารวันนี้กล่าวถึงพระเยซูเจ้าทรงประณามคนร่วมสมัยบางคนที่ทำตนเหมือนเด็กเล่นตามลานสาธารณะเขาตำหนิติเตียนกันสาเหตุเนื่องมาจากการที่เพื่อนบางคนไม่ร่วมมือกับตนในการเล่นพระองค์ทรงนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบระหว่างยอนผู้ทำพิธีล้างกับพระองค์พวกเขาไม่เปิดตนเองให้กับกิจการช่วยรอดพ้นของพระเจ้าที่พวกเขาพบในองค์พระเยซูเจ้าพวกเขาดื้อดึงเหมือนเด็กบางคนที่ไม่ยอมร่วมเล่นกับเพื่อนๆพวกเขาปฏิเสธพิธีล้างของยอนและปฏิเสธพระเยซูเจ้าด้วยแต่แผนการความรอดพ้นของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของบุคคลที่น้อมรับแผนการนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน และพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

4อย่างที่คุณต้องเรียนรู้ในชีวิตคือคิดอย่างรอบคอบโดยไม่รีบเร่งรักทุกคนด้วยจริงใจทำทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจสูงสุดเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่ลังเล

0: 4อย่างที่คุณต้องเรียนรู้ในชีวิตคือคิดอย่างรอบคอบโดยไม่รีบเร่งรักทุกคนด้วยจริงใจทำทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจสูงสุดเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่ลังเล
1: จากหนังสือคำคม

4อย่างที่คุณต้องเรียนรู้ในชีวิตคือคิดอย่างรอบคอบโดยไม่รีบเร่งรักทุกคนด้วยจริงใจทำทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจสูงสุดเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่ลังเล

0: 4อย่างที่คุณต้องเรียนรู้ในชีวิตคือคิดอย่างรอบคอบโดยไม่รีบเร่งรักทุกคนด้วยจริงใจทำทุกสิ่งด้วยแรงจูงใจสูงสุดเชื่อในพระเจ้าอย่างไม่ลังเล
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชาประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ความสุขคือเมื่อคุณรู้ว่าลูกๆของคุณเป็นคนดีความสุขคือเมื่อคุณรู้ว่าลูกๆของคุณเป็นคนดีจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตจงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ขอนำข้อคิดของสุนิพสันเดวปาเกี่ยวกับสงครามดังนี้นะครับพ่อขอกล่าวย้ำถึงความเข้มแข็งและความอ่อนโยนของความรักกล่าวคือขอให้เราเคารพสิ่งสร้างของพระเจ้าขอให้เราอย่าตกเป็นเครื่องมือแห่งการทำลายล้างขอให้เราเคารพชีวิตมนุษย์ขอให้ความขัดแย้งในการสู้รบนองเลือดทั่วโลกได้สิ้นสุดลงขอให้ความขัดแย้งทางทหารยุติให้ทุกที่ที่เกลียดชังเปี่ยมด้วยความรักให้ที่ที่มีการบาดเจ็บล้มตายเปลี่ยนเป็นการให้อภัยให้ที่ที่แตกแยกเปลี่ยนเป็นสามัคคีมีความเป็นหนึ่งเดียวขอให้เราฟังเสียงร้องของผู้ที่กำลังร่ำไห้ผู้ที่กำลังทนทุกข์ทรมานและของผู้ที่กำลังจะตายเพราะความรุนแรงทั่วโลกนี่คือสิ่งที่สันเดปาได้อ้อนวอนขอพระผู้เป็นเจ้าและก็ขอให้พวกเราได้สวดภาวนาเพื่อความรอดของมนุษยชาติด้วยนะครับสวัสดีครับ

ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือที่คุณเป็นมันเพียงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือที่คุณเป็นมันเพียงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นกระทรวงมหาดไทยเตรียมหารือการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียท่ามกลางการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกบฏฮูตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากนั้นจะมีฝนลดลงและอากาศเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาว
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าระหว่างวันพรุ่งนี้ถึง20กันยายนจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนแผ่ลงมาส่งผลให้ร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นโดยฝนจะเริ่มตกหนักจากภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในวันที่17-19กันยายนก่อนจะขยับลงมาปกคลุมภาคกลางและภาคใต้ตอนบนในวันที่19-20กันยายนนี้อีกทั้งอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 3-4 เมตรในบริเวณห่างฝั่งส่วนภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอเตือนให้เรือเล็กและเรือหาปลาชายฝั่งงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19-20 กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
4: อาจจะเน้นทางด้านภาคตะวันตกนะฮะกาญจนบุรีจังหวัดตากเนื่องจากว่าเวลาตัวร่องมันลงมาวันที่18มันก็จะทำให้ลมตรงที่ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาเสริมที่เป็นกำลังแรงด้วยและช่วงนั้นเนี่ยทางทะเลอันดามันฝั่งเนี้ยเหมือนจะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งก็จะมีผลที่จะทำให้ลมที่พัดเข้าไปเลี้ยงหย่อมความกดอากาศต่ำหรือความชื้นที่อยู่ใกล้ๆแถบจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากโซนเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงภาคใต้ตอนบนแถบเพชรบุรีนะครับแถวประจวบอย่างเนี้ยก็อยู่ใกล้ๆโซนที่ใกล้ๆกาญจนบุรีเนี่ยก็อิทธิพลของตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ร่องที่มันลงมาช่วง19เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นนะตรงนี้ก็อาจจะต้องมีระมัดระวังเพราะเทือกเขาสูงเนาะอาจจะมีในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้
3: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าหลังวันที่20กันยายนเป็นต้นไปเมื่อร่องมรสุมเลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้แล้วภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างรวดเร็วพร้อมรับกับสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีหมอกในยามเช้าถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของฤดูหนาวในช่วงต้นถึงกลางเดือนตุลาคมนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับน้ำหลากทางตอนบนของประเทศจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบฝนที่ตกชุกบางแห่งทางตอนบนในระยะนี้ทำให้มีปริมาณน้ำหลากไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ859ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนอยู่ที่430ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างในขณะนี้ทั้งนี้จากการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำช่วง9วันข้างหน้าพบปริมาณน้ำที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน ซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งขณะที่สำนักงานชลประทานที่12จะควบคุมปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสภาพอากาศข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำและแบบจำลองคาดการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1ทับ2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่รับอนุมัติในปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ 2,567 ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการไว้รองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
7: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้ในหลายภารกิจใน7มาตรการนี้ซึ่งผมต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเองเข้ามาทำงานผมต้องการอย่างเดียวเลยคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรใน

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคมหามงคลรุ่งเรืองเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์

0: ชีพขอให้ลูกมีสันติในจิตใจบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศเพื่อความสงบสุขในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติและทั่วทุกมุมโลกข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาล

0: บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ขอให้ลูกมีความเชื่ออย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่ผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เชื่อในพระองค
0: ์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระจิตเสด็จลงมาขอให้ลูกมีความไว้ใจและขอพระจิตเจ้าช่วยลูกให้มองเห็นและพบหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูกในการที่จะรักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณลูกขอถวายตัวและกิจการทั้งหมดที่ลูกได้ทำในวันนี้แด่ดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงพระทัยนิรมนต์ของพระแม่พร้อมกับคำภาวนา10บทนี
0: ้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโป โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระได้รับสวมมงกุฎเป็นราชินีสวรรค์ลูกขอกราบขอบพระคุณและขอสรรเสริญดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมนต์ของพระแม่ได้คำภาวนา10บทนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีแคนาดาเตรียมเดินทางเยือนยุโรปในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปและลดการพึ่งพิงสหรัฐทีมวอลเลย์บอลหญิงและทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประเดิมคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:17 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรการินีพิริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้เรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาทณหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในวันเดียวกันนี้เวลา 16:57 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินทช.จภ.ณเมนวัดนพวงศ์สารามอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 10:10 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวของคณะกรรมการของคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวบังคมทูลรายงานและกล่าวบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเปล่งเสียงถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาอัวแควมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศซึ่งเดินสวนสนามออกจากโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติเวลา 10:22 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติทรงพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสนี้ป ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไปเวลา 11:13 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 11:43 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับเวลา 18:39 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังพระราชวังทงคินในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569พระราชวังทงคินหรือบักโบฝูมีความหมายว่าพระราชวังเหนือสร้างขึ้นเมื่อปี2461ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนแลแทกและถนนโงเกวียนในเขตหวานเกียมกรุงฮานอยเดิมเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เกือบทั้งหมดด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพระราชวังแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528และได้รับการบูรณะและปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2568เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและมีการก่อสร้างเรือนกระจกส่วนขยายเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศของรัฐบาลเวียดนามอีกด้วยในวันเดียวกันนั้นเวลา 17:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริณห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโองการให้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริประกอบด้วยโรงเรียนบ้านปาหนันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีต่อจากนั้นทรงรับการลงรับฟังการบรรยายและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์โดยงานพัฒนาที่ดินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานม มุ่งเน้นการผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานเพื่อส่งเสริมโภชนาการโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรหญิงตั้งครรภ์และมารดาที่เพิ่งคลอดบุตรโดยงานปศุสัตว์โครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยงานควบคุมโรคติดต่อและการสาธารณสุขและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยส่งเสริมการเลี้ยงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลโดยงานป่าไม้ในโอกาสนี้ทรงวาดรูปผึ้งชันโรงเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึกเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและโครงการต่างๆด้วยความสนพระราชหฤทัยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายอนุสิทธิ์สัมพันธ์ทลายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซิสเต็มโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมนายอนุสิทธิ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทั้งด้านสถานที่ที่ต้องสามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งการร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อบันทึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระ150ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกเตรียมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้
3: นางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัยว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมจัดส่งฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการเสนอวาระดังกล่าวมุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือนักบุญแห่งล้านนาทั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายศีลธรรมและการพัฒนาชุมชนโดยกรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมส่งคณะอนุกรรมการลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นสปป.ลาวเมียนมาและจีนเพื่อสะท้อนคุณูปการในมิติที่กว้างขวางมาลิชโยรายงาน
1: สถานสาวภาสภากาชาดไทยร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดตัวโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยยกระดับโลจิสติกการแพทย์เชื่อมโยงการขนส่งงูพิษจากทีมกู้ภัยทั่วประเทศสู่กระบวนการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูตามมาตรฐานสากล
4: ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสถานสาวภาและนางสาวปิรันธนีสุวรรณบุภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจและการตลาดไปรษณีย์ไทยเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งงูพิษต่อชีวิตคนไทยโดยระบุว่าเป็นครั้งแรกของวงการโลจิสติกส์ที่ไปรษณีย์ไทยเข้ามาเชื่อมระบบการขนส่งงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยเนื่องจากพิษงูในแต่ละพื้นที่มีองค์ประกอบเฉพาะตัวการผลิตเซรุ่มให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงต้องอาศัยพิษงูสดจากหลากหลายสายพันธุ์ครอบคลุมทั่วประเทศอาทิงูเห่างูจงอางงูแมวซาวงูกระปะและงูเขียวหางไหม้ซึ่งงูทั้งหมดจะถูกนำมาตรวจสุขภาพเลี้ยงในระบบปิด และเข้าสู่กระบวนการฟรีพิษเพื่อผลิตเป็นเซรั่มแก้พิษงูชนิดฉีดจำเพาะสายพันธุ์ด้านนางสาวปิรัญชนีสุวรรณบุภาเปิดเผยว่าได้นำศักยภาพด้าน medical logistics และเครือข่ายขนส่งมาออกแบบระบบรองรับความปลอดภัยทั้งบรรจุภัณฑ์และระบบติดตามสถานะโดยในระยะแรกได้เริ่มประสานงานรับมอบงูพิษจากอาสาสมัครและทีมกู้ภัยที่ได้รับใบอนุญาตณไพรสณีนายายอามจังหวัดจันทบุรีเพื่อจัดส่งด่วนพิเศษเข้ากรุงเทพมหานครและมีแผนขยายพื้นที่ต้นทางให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในระยะถัดไปคณิษฐาลือศักดิ์รายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิด

0: มีกำหนดการเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายประจำปีของคณะกรรมการยุโรปและขึ้นกล่าวปราศรัยต่อรัฐสภายุโรปโดยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การสร้างพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะระหว่างแคนาดากับยุโรปที่ต่างพยายามลดการพึ่งพาสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีท่าทีเป็นปรปักษ์ต่อทั้งแคนาดาและยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลในวันนี้ที่ระบุว่าพื้นที่กว่า170ของฉนวนกาซากลายเป็นพื้นที่ปราศจากประชากรนับตั้งแต่ที่กองทัพอิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566และข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อปี2568ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของชาวอิสราเอลที่จะนำไปสู่การพาตัวประกันกลับคืนมาและรับประกันการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสรัฐมนตรีการทหารอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลพร้อมที่จะดำเนินภารกิจให้เสร็จสิ้นหากได้รับคำสั่งให้กำจัดกลุ่มฮามาสรวมถึงดำเนินการตามแผนการย้ายถิ่นฐานสำหรับพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามนายไมค์ฮักกาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่มีแผนที่จะอพยพพลเรือนชาวปาเลสไตน์ออกจากฉนวนกาซาโดยไม่เต็มใจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างกฎหมายบังคับใช้ข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับอินเดียด้วยคะแนนเสียง93ต่อ29เสียงโดยสินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งของรายการส่งออกทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ร่างกฎหมายนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนายท็อดแมคเคลย์รัฐมนตรีด้านการค้าและการลงทุนของนิวซีแลนด์กล่าวว่าสำหรับบรรดาผู้ส่งออกของนิวซีแลนด์สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะเป็นผลทันทีและมีมูลค่ามหาศาลพร้อมหวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นการทำตามสัญญาของนิวซีแลนด์ที่ให้ไว้ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาให้เสร็จสิ้นทั้งนี้ภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวสินค้าจากอินเดียทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเข้าสู่นิวซีแลนด์ขณะที่นิวซีแลนด์ตกลงที่จะลงทุนในอินเดียมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดระยะเวลา15ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนัดแรกของสาย C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามพบกับมองโกเลียผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้อย่างขาดลอย3ต่อ0เซต25-12 25-18 และ25-18ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามพบกับคีกิสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ขณะที่การแข่งขันฟุตบอลชายทัพช้างศึกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันลงประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม A พลิกกลับมาชนะคีกิสถานไปได้3ประตูต่อ2คว้า3แต้มแรกได้เช่นเดียวกันโดยนัดต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยส่งทัพนักกีฬาอีสปอร์ต29คนชิงชัย7ประเภทเกมในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
2: โค้ชอันวิทยาแสงอนันต์หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยว่าหลังเก็บตัวกับแคมป์ที่ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจัดให้รวมถึงเข้าแคมป์ออนไลน์และเข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับคู่ต่อสู้ต่างประเทศขณะนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเต็มที่สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือสายการแข่งขันว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับชาติใดหากพบสายไม่แข็งก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทั้ง7ประเภทที่ส่งชิงชัย
3: ถึงความพร้อมตอนนี้น่าจะค่อนข้างจะเกือบเต็มร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็แค่เก็บกระเป๋าเดินทางแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปลุ้นเรื่องของสายการแข่งทีว่าจะอยู่ในสายแข็งหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงก็โอกาสเหรียญถ้าเราโชคดีนะฮะจับได้เจอสายที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากก็อาจจะไปมีลุ้นถึงเหรียญเกือบทุกเกมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอสายที่มีเกมประเทศที่เขาแข่งอยู่กันนี้ก็ต้องลุ้นกันเนี่ย
2: ทั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬา e-sport 29คนเข้าร่วมชิงชัย7ประเภทได้แก่ประเภท Fighting Honor of King PUBG Identity V Naraka Blade Point e-football และ Puyo Puyo โดยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นพาณิชย์คาดนารายงาน
1: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดศึกวอลเลย์บอล2รายการใหญ่โดเมสติกพาวเวอร์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกและ

0: เตะบอลอาชีพโปรชาเลนจ์ติดตามได้จากรายงาน
1: พันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการDomestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569ระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมมันเป็นสาย A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟรีม VC ส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซ VC Diamond Food Fly Chef สมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU หฤดอดชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชลบุรี E-Tech ส่วนสาย B สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC สโมสรกาญจนบุรี Power วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ตั้งการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง30กันยายนก่อนไปแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยทั้ง2รายการถ่ายทอดสดทาง YouTube TVA Channel และ True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพรประวัติรุ่งเรืองประธานกิติมศักดิ์สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพร้อมด้วยนายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ BYD Dolphin League 3หรือไทยลีก3ฤดูกาล2026ถึง2027โซนภาคกลางโดยในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองนำโดยโค้ชแบงค์ดำรงบุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้อดีตนักเตะหลายสโมสรในไทยลีกโดยตั้งเป้าหมายเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ให้ได้สำหรับนัดเปิดสนามสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจะบุกไปเยือนอยุธยา PKFC ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
4: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลเร็จความเจริญตามที
5: ่ท่านคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็ไปเชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจร่วมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

จากพระวรสารบุตรลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเดบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเจ้าเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยส์จำเนียรสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป

0: ราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มวนอยู่บ่น้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเด้อวันที่21นี่ก็21กันยายนเป็นวันจันทร์เนาะขอเชิญคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเข้าร่วมประชุมเด้อนะครับซึ่งท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานคณะกรรมการดำเนินการก็แจ้งว่ามีวาระสำคัญมว่าสิเป็นอนุมัติงบประมาณอนุมัติเงินให้สมาชิกขอกู้ยืมนะครับแล้วก็เรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆของมวลสมาชิกบางรายรวมไปถึงเงินสถาปนกิจสงเคราะห์ก็มีรายการอื่นๆที่จะมาพิจารณาด้วยพี่น้องที่เป็นสมาชิกนะครับยังบ่ได้ไปกู้ยืมเงินหรือยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินก็ไปก่อนวันที่21กันยายนเด้อทางกู้ยืมเงินนี่ประชุมกันเดือนละเทื่อมันก็สิซาได้วิจักวันที่21แล้วก็สิซาทาอีกเป็นเดือนได้คณะกรรมการเขาประชุมเดือนละครั้งนะครับอยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการได้ยุดวันศุกร์กับวันเสาร์คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์กยุทธ์ได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก

8:30 น.แล้วก็15:30 น.จนถึง15:30 น.เด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานเขาสีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคาร

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนปูไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนปูไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนปูไทยชนิดครีมไทบันเฮาห้องวะอยากกระพะขวดละ50 บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120 บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีโพอีเมของเฮาตาดเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

บทอ่านจากพระวรสารบุตรลูกาบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่35เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้มาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์ได้มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปีชาญาณนั้น

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกายมัง

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานกลึงงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงลากพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟ้าวขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค่ให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซล BCP คาสตรอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ฮอนด้ายามาฮ่ามาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโฮงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการ

ราวและเพลงจากนัก7รายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนัก7

0: ในพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปริชญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปริชญาณมิต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชญาณของพระวิญญาณเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกุลทวาปี

0: มื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้วันพุธสัปดาห์ที่24ก็ต้องพึงบทแรกนั้นเรื่องบุญเปาโลบอกว่าขณะนี้ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ทั้ง3ประการแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมดก็คือความรักดังนั้นความรักจึงยิ่งใหญ่กว่าพระพรทั้งหมดถ้าหากไม่มีความรักแล้วไซพระพรอื่นๆก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยความรักเป็นต้นตอของคุณธรรมอื่นๆและมันโยงถึงโลกนิรันดรและมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่เราร้องกันว่าพระเจ้าเป็นองค์ความรักในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบคนยุคของพระองค์กับเด็กที่นั่งตามลานสาธารณะว่าเราเป่าคลุยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราเป่าเพลงเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ในอุปมาเล็กๆนี้พระเยซูเจ้าทรงบ่นถึงความเชื่อของประชาชนในสมัยของพระองค์ที่ไม่เชื่อทั้งท่านจอห์นบัพติสต์และไม่เชื่อในพระองค์แต่พระปฏิจจญาณของพระเจ้านั้นถูกต้องกับผู้ที่ปฏิบัติตามพระปฏิจจญาณมีต่างหากที่ทำเราเห็นว่าพระปริชาญาณของพระวิญญาณเจ้าเป็นเรื่องของปัจจุบันและอนาคตที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระราชบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนบุญปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการกลับเป็นชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นนะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักงามพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระสบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการกลับเป็นชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปีดฟีดปีดอย่างมีความสุขมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกลับงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคืนถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวพ่อใหญ่แพรวแม่ใหญ่แพรวบักอ้ายแพรวพี่นางแพรวคุณน้าแพรวคุณตาแพรวสื่อเผลอกระติ้งต่างว่าชื่อแพรวทั้งหมดเด้อส่งความสุขความมนตื่นนะครับผ่านคลื่นของเราข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงรวมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกุ้งเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าตลอดจนรับฟังทั่วทุกมุมโลก24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครถึงวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงตลอดจนคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภควนมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีกราบขอรับหน้าที่ส่งรอยยิ้มอันพริมใจยิ้มฟีดปีดฟีดปีดไปอย่างทุกมองทุกที่ทั้งหน้าปัดวิทยุและทางออนไลน์ มีความสุขกินละวะอีเมเอ้ยโอ้ยฝนมิตกเสียงที่ทางเอ็ดวีผลว่าบางคนก็ได้เนาะอ้าวนะครับขอให้มีความสุขกันแล้วกันพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยอยู่ขอให้หยางได้เด้อยิ้มได้เด้อลุกได้สบายหยางเหินได้สบายเด้อเดินเหินได้สบายบ่แม่นหยางเหินเนาะอันเดียวกันเสี่ยงว่าซะเนาะเอาคืออยู่ดอกอีเมเอ้ยพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยส่งกำลังเจือหาเป็นพิเศษเด้อมื้อนี้เด้อและเช่นเดียวกันครับส่งผ่านไปทาง FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์พี่น้องทางอำเภอกุสุมานและก็ทุกช่องทางของการติดตามรวมไปถึงระบบออนไลน์ของเราด้วยตลอด24ชั่วโมงเด้อออนไลน์ของเรารายการของเราก็จะพบกันในช่วงกลางคืนอีกเพราะมีรายการตลอด24ชั่วโมงทั้ง2คลื่นนะครับประมาณตี3นี่แล้วก็สิได้ยินเสียงนุ่มน้อยคนผู้ไทยอีกรอบหนึ่งตี5ก็ได้ยินอีกรอบหนึ่งทางออนไลน์ของเรานะครับวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงปลาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งผลิตมาจากใบพระพลึงสกัดมาจากใบพระพลึงหรือใบวานสนซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่พี่น้องตัดเอาไปล่นไฟแล้วมาประคบมาค้มมงแขนขลุ่ยขาขลุ่ยมงเจ็บมงปวดนี่แหละไม่ต้องไปหามาตัดมาล่นไฟอีกแล้วหนุ่มนะคนผู้ไทยสกัดออกมาเป็นครีมนวดสมุนไพร
เพียงขวดละ50บาท1ขวดสามารถใช้ได้1อาทิตย์แต่อายุยาวนานถึง1ปีได้อายุมันที่ใช้1อาทิตย์นี่ทาวันละ3ครั้งอย่างหนุ่มน้อยคนผู้ใช้นี่ทาวันละ3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับยังมีแบบน้ำชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งอันนี้ขวดละ120บาทฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพด้วยไปหาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไปแวะสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพูน125จำกัดอย่าลืมนะครับฝากเด้อติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับอันนี้ก็สำหรับพี่น้องที่ใช้แล้วก็อย่าลืมฝากบอกต่อไปด้วยบอกต่อๆกันไปด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นผลิตใหม่ๆปีแรกๆของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับ

งานเพลงของคุณสันติดวงสว่างขับกล่อมมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการบางคนก็โอ้ยฟังเพลงนี้แล้วมันคอยนำได้ซิ่งเอ้ยมันคือเศร้ามันคือเงาเท้ว่าสินี่เออโอ้ยฟังเท่าใดรถขนคิงสเตนอัพเพิ่นว่าบางคนได้คิดนำเพลงนี้แล้วเนาะคือฮอดย่ำสมัยอันมีความรักว่าสินี่จูบไม่หวานว่าสินี่เออมันก็ตีความหมายไปในเพลงอยู่ได้เนาะถ้าเว้าต่ำเพลงว่าตามภาษาเพลงเนาะมันยังก็พอแรกรักน้ำส้มผักก็ว่าหวานนะครับต้มผักหรือส้มผักน่าจะเป็นต้มผักเนาะน้ำส้มผักเนาะเออเพอหึงไปเลยเป็นได้เนาะคือเอากันแล้วกันเนาะอีเมลเนาะมันเป็นสัจธรรมของบางคนโมเมนต์ของสากลได้เออมันเป็นเฉพาะบางคนซื้อได้เนาะบางคนนี้ก็20 30ปียังหวานเหมือนเดิมเด้เออมันยังวะคำหวานบ่แม่นจูบดอกบ่แม่นจูบหวานดอกเออเนาะอีเมเนาะเอออยู่ร่วมกันนี่แหละอายุหลายขึ้นมาแล้วเนาะอายุหลายขึ้นมาแล้วมันจำเป็นต้องซอยกันเด้เออบ่มีไผและลูกเต้าก็บ่อยู่นำแล้วเหลือแต่2คน2เท่าเท่านั้นแหละสิไปหาทางใดเนาะอย่าไปคิดหลายแล้วบ่อีเมเอ้ยบางทีไปงานนั้นงานนี้กับบ่ตรงเวลาก็โอ้ค่อยเหมยทาเจ้านี่เอ็กกับเข้าท่านี่เห็นบ่นี่มันเย็นเมื่อแล้วกับเข้านี่เขาต้องไปอุ่นไหมนี่ว่าซั่นมันเป็นห่วงเลยมันอยากหายกันนี่เออแต่เป็นห่วงก็ต้องคอยดูแลเอาใจกันอย่างอื่นเด้บ่ต้องเว้าปานนั้นเนาะอีเมเนาะยานกับเข้ามันเย็นต้องเอ็ดกับเข้าไหมว่าซั่นเออเป็นอยู่บ่เจ้าหั่นโอ้ยอย่าไปเว้าอันนั้นแม่เจ้าเฮือนเฮาเซ่งเพิ่นว่าบางคนเนาะเออเอ้าฝากมันหมุนเด้อ

นักจัดรายการของเฮาเข้ารายการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมามันก็สิปลุดขึ้นมาเลยพี่น้องโทรทาง LINE ก็ได้นะครับโทรทาง LINE ขอเพลงก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของห้องส่งของเราสำหรับวิทยุมิสังทะเลนองแสง ID LINE 10450นะครับพิมพ์เข้าไปคนหาเข้าไปแต่ว่าพี่น้องที่เข้าไปก็จะได้เห็นมิซ่าสวงเสาอยู่เด้เพราะว่าผมไปโพสมิซ่าเสาของหลายช่องทางซึ่งนอกจากทางหน้าปัดวิทยุของเราทั้งสองคลื่นแล้วมิซ่าเสาสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีเคเอลท่าแร่นี่ก็ยังส่งไปทางหลายนำทางหลายนี่ก็หลักๆ ก็คือทางกลุ่มหลายของ BEC แล้วก็นอกนั้นก็กลุ่มหลายของคณะกรรมการวิทยุมิสังกลุ่มไลน์ของศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอันนี้ยากหายากในจังหน่อยนะครับศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวแต่ละมือแต่ละมือนี่หายากเลยเพราะว่ามันไปปนกับเครือข่ายของสถานีวิทยุหลายมงที่นุ่มน้อยคนไทยเป็นมูอยู่แต่ละมือแต่ละมือก็เลยสิโพสยากจังหน่อยนึงแล้วก็นอกจากนั้นก็โพสที่วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงโพสที่ผู้ประกอบการคาทอลิกมีสั่งท่าแร่หนองแสงของเรานะครับอันนี้ก็โพสทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อที่พี่น้องที่ได้กดลิงก์ไปรับฟังในระบบออนไลน์ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศก็สามารถเข้ามาที่เฟซของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงนะครับชื่อว่าวิทยุมิสังถ่ายทอดมิสาวัดท่าแร่ซึ่งทำการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้เป็นทั้งไลฟ์สดของรายการสดแล้วก็ไลฟ์สดของมิสาอีกเฟซหนึ่งก็โดนบล็อกไปยังคืนมาไม่ได้ยังคืนชีพไม่ได้เฟซของนุ่มน้อยคนพุทธไทยก็ยังไม่คืนชีพพี่น้องที่ส่งไปนุ่มน้อยคนพุทธไทยยังเงียบเนี่ยยังเงียบมาต้องตกอกตกใจเด้อ พอโพสออกไปท่านยังโดนบล็อกอยู่นะว่าซั่นคุณยังโดนบล็อกอยู่นะว่าซั่นคุณไม่มีสิทธิ์ว่าซั่นหนาวคือกันเนาะไม่มีสิทธิ์แต่ว่าข้อความทาง Messenger ในคอมพิวเตอร์ของผมบ่ได้อยู่ในมือถือได้ผมบ่ได้ติดตั้งในมือถือเบิ่งแต่ในคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วก็บ่สบายใจเมื่อจัดรายการแล้วมี Messenger เข้ามาในมือถือผมก็เลยบ่ติดตั้งในมือถือนะครับก็มีทาง Facebook แทนขอบคุณไปทางพี่น้องทางบ้านทุ่งมนเนาะเจ้าอาวาสก็คืออุปสังฆราชของเราพี่น้องทางบ้านทุ่งมนก็ฝากข้อความมามือเสานี้ได้เนาะในส่วนส่งเสาฝนตกทางทุ่งมนเราบอกฟังบอกค่อยคักประไดฝนมันตกห่ำเสียงฝนกับเสียงวิทยุมันสิสานกันอยู่ปันนั้นได้เนาะแต่ว่าสวงแรงๆก็คือสีชัดเจนเสาๆก็คือสีชัดเจนอยู่ถูกเนาะขอบคุณทางวัดนักบุญอันตนมดตะหน่อยโดยคุณปิดปีปิดก็ฝากข้อความแล้วก็โพสส่งรูปฉลองวัดนักบุญอันตนมดตะหน่อยมาด้วยในแต่ละปีแต่ละปีพี่น้องสัตบุตรทางมดตะหน่อยที่ก็มาฉลองวัดนักบุญอันตนอยู่ทางไทยแห่ของเฮาหลายเด้มาหลายนะครับอันนี้ก็เขาก็เชิญชวนเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ในอีกรอบวันที่16เป็นวันแรกของตรีวานของไทยแห่เนาะ16 17 18นี่เวลา 19:00 นพี่น้องทางไทยแห่ก็ตุ้มโฮมกันดีแท้ๆได้นะครับไปคักขนาดนะครับได้ยินคุณผมประกาศเมื่อเสาร์นี้ก็จะไปร่วมพิธีเวลา 19:00 ที่อารามรักกางเขนแห่งท่าแร่ในการฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าอารามรักกางเขนแห่งท่าแร่ส่วนวันศุกร์ที่18 19:00 นในสีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ไปยังอารามรักกางเขนและก็ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับอันนี้ก็เชิญกันแล้วกันกันยายนนี้มีมือฉลองวัดวันจันทร์ที่28วัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่ตำบลวาใหญ่อากาศอำนวยสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 สำหรับเดือนกันยายนและเช่นเดียวกันในเดือนตุลาคมนี่เริ่มที่3ตุลาคมก่อน3ตุลาคมนี้ก็จะฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อพระพัสสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์และก็ฉลองอารามกาบูชินท่าแรกของเราอีเมะคุณลุงคุณป้าในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 ณอารามกาบูชินท่าแรกหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร

หารและรับหนังสือที่ระลึก800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะซิเตอร์ถังกับอารามก็แจ้งมาว่าปีนี้เนี่ยรับพระคุณการุณด้วยนะครับการไปฉลองวัดที่อารามกาบูชินหรือวัดคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกก็จะได้รับพระคุณการุณไปวิซามือใดก็ได้ตลอดทั้งปีแต่ก็อยากให้ไปในมือฉลองอารามนี่ล่ะนะครับขอพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาที่สำคัญแล้วทางซิเตอร์กาบูชินก็ขอโรงทานอาหารและเครื่องดื่มจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยส่วนมิซ่าเสาร์ทุกๆเช้าเวลา6:10 น.เด้อมิซ่าอยู่อารามกาบูชินท่าแร่และก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขอพระคุณพี่น้องที่ติดตามในการไลฟ์สดของแต่ละเช้าโดยเฉพาะพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการก็ร่วมพิธีได้นะครับอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนมา

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
1: พักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

คุณสดใสรุ่งโพทองขับร้องเป็นเพลงเก่าๆนำมาฝากมาตอนอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเพื่อได้ติดตามรับฟังกันผ่านหน้าปัดวิทยุ2คลื่นความถี่ครับทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเทแห่งแสงของเฮาสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขความปรารถนาดียามนี้เวลานี้ไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ฟังได้นะครับรวมไปถึงระบบออนไลน์ของเราด้วยและก็ทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดปิดซึ่งตอนนี้ท่านประธานกรรมการดำเนินการคุณสุพศลอยพิลาพร้อมคณะกรรมการชุดที่13ก็บอกว่ายังเปิดรับเงินฝากจากบุคคลทั่วไปและสมาชิกของเราที่อยู่ในเขตสกลนครสมาชิกของเราก็มีอยู่แล้วนะเกือบ300คนขอบคุณที่ไปฝากเงินนะครับกับสหกรณ์ของเราท่านที่สนใจจะฝากครับตั้งแต่ 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกปีที่2จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.3 บาทขออภัยครับร้อยละ2บาท25สตางค์แล้วก็เอาในเดือนที่3นะครับจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 สตางค์ประมาณนี้นะครับสอบถามรายละเอียดที่สหกรณ์ของเราเจ้าหน้าที่สองสาวก็จะบริการเป็นอย่างดีส่วนท่านที่จะฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 ก็จะได้รับดอกเบี้ยปีแรก3บาทปีที่2 3บาท 25 สตางค์และก็ปีที่3จะได้รับดอกเบี้ย 3.50 สตางค์เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดที่ทางสหกรณ์ได้รับการประกาศให้ใช้สูงสุดแล้วนะครับโดยทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่นกำหนดให้สูงที่สุดสำนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพครับส่งกำลังเจอหาพี่น้องที่ไปใช้บริการโรงพยาบาลสกลนครของเราที่ไปใช้บริการตึกใหม่ตึก10ชั้นชื่อตึกร่มเย็นเปิดมาตั้งแต่วันที่15กันยายนได้ซึ่งก็ทางคุณสุรชัยเดชสิริอุดมกลุ่มบริษัทเล้งเสียงกรบกับบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องพิเศษตึกร่มเย็นนี้ด้วยจำนวน 300,000 บาทด้วยกันนะครับคุณสุรชัยคุณเกศรเดชสิริอุดมซึ่งก็เป็นคาทอลิกของเราซึ่งก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลสกลนครเพื่อสร้างห้องพิเศษห้องพิเศษและก็ตึกใหม่ก็ประกอบไปด้วยหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดห้อง1ห้อง2ครับหอ1หอ2แล้วก็หอผู้ป่วยวิกฤตเด็กหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วยแล้วก็หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม2หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม3หอผู้ป่วยตาหอผู้ป่วยหูคอจมูกหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมหอผู้ป่วยสุติกรรมหลังคลอดแล้วก็หอผู้ป่วยพิเศษอันนี้ก็ตึกใหม่10ชั้นตึกร่มเย็นเปิดมาตั้งแต่วันที่15แล้วหลายท่านที่เจ็บใครได้ป่วยเกี่ยวกับโรคอะไรบ้างในเรื่องนี้ก็จะไปอยู่ที่ตึกนี้เปิดเป็นทางการแล้วนะครับส่วนสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ประชาสัมพันธ์กับสมาชิกสมาคมสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตจะได้รับเมื่อเสียชีวิตก็คือในเดือนนี้ 131,605 บาท 60 สตางค์แต่เดือนที่แล้วสมาชิกเสียชีวิต252ศพและก็สมาชิกสมัครใหม่อยู่ที่480คนในเดือนที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสมาชิกทั่วประเทศอยู่ที่ 108,838 คนเดือนที่แล้วก็ชำระ315บาทเดือนที่แล้วแต่ว่าโชคดีของการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดบางคนนี่ต้องทยอยฝากมี20บาทก็ฝากเข้าไปในสมุดชาปนกิจสงเคราะห์นะครับแล้วก็สหกรณ์มีระบบเก็บเงินนะครับตั้งระบบและเป็นโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับได้ทำโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไปแล้วเช่นเดียวกันอันนี้ก็ผลิตโปรแกรมขึ้นมาใช้เองสำหรับงานชาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดซึ่งวันที่21คณะกรรมการดำเนินการก็จะทำการประชุม
สมาชิกมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินก็ส่งใบขอกู้ยืมเงินก่อนวันที่21เด้อคณะกรรมการของเราประชุมเดือนละครั้งเท่านั้นเดือนละครั้งเท่านั้นก็ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกของเราที่อยากจะกู้ยืมเงินไม่ว่าสิเป็นกู้สามัญกู้พิเศษกู้ฉุกเฉินเพื่อการเกษตรหรือกู้อื่นใดที่ต้องใช้สมาชิกค้ำประกันรวมไปถึงกู้ในวงเงินหุ้นของตนเองด้วยแต่กู้คราวละ 5,000 บาทฉุกเฉินนั้นไม่ต้องยื่นก่อนไปยื่นวันไหนก็รับเงินวันนั้นเลยสำหรับสมาชิกที่เครดิตดีนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของสหกรณ์เฮาก็ทำตามวิสัยทัศน์สหกรณ์เรียบร้อยปีนี้ครับก็คือทำโปรแกรมสหกรณ์ฝากถอนกู้ยืมเงินผลิตขึ้นมาเองเรียบร้อยแล้วซึ่งวันที่21นี้ท่านสุพจน์ลอยพิลาก็จะมอบเกียรติบัตรให้กับลูกชายที่ผลิตโปรแกรมให้กับสหกรณ์ใช้2โปรแกรมด้วยกันโปรแกรมการฝากการถอนการกู้เงินระบบต่างๆของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็เปิดไซต์มาแล้วแล้วก็โปรแกรมสวัสดิการสมาชิกเมื่อเสียชีวิตนั่นเองครับมี2โปรแกรมกสิเดมอบเกียรติบัตรให้กับลูกชายนำเพราะว่าจะจบม.6แล้วก็จะไปเรียนต่อนะครับเรื่องของสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยครับฝากอีเมลอีโพคุณลุงคุณป้าเอาไว้เด้อนะครับยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือแขนหักขาคลุยครับบ่ต้องเอาใบวานสวนไปล่นไฟมาคมอีกแล้วนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระปรึงหรือจากใบวานสวนมาเป็นครีมนวดสมุนไพรเป็นชนิดครีมนวดสมุนไพรและก็เป็นแบบสเปรย์แบบน้ำแบบลูกกลิ้งให้พี่น้องได้ใส่แล้วเด้อราคาแบบครีม50บาทแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้ง120บาทเก็บเงินปลายทางได้ส่งทั่วประเทศโทรศัพท์สอบถามกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349เทแห่ของเฮานะครับติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกาย081380 0359

ขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วนะครับแล้วก็ฟ้าห้องบึ้มบั่มบึ้มบั่มแน่นะครับจำเป็นต้องจากลาคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพไปก่อนมื้อนานุ่มหน่อยคนผู้ไทยจังสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระราชบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนักบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการขับเคลื่อนชีวิตของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติดเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสงหนองแสง

0: ทที่7พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย
1: เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสพระวาจาทั้งหมดนี้ให้ประชาชนฟังจบแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมผู้รับใช้ของนายร้อยคนหนึ่งกำลังป่วยใกล้จะตายนายรักเขามากเมื่อนายร้อยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าจึงส่งผู้อาวุโสบางคนของชาวยิวมาอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปช่วยชีวิตของผู้รับใช้คนเหล่านั้นมาเฝ้าพระเยซูเจ้าอ้อนวอนรบเร้าพระองค์ว่านายร้อยผู้นี้สมควรที่ท่านจะช่วยเหลือเพราะเขารักชนชาติของเราและได้สร้างศาลาธรรมให้เราพระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปกับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงบ้านนายร้อยใช้เพื่อนบางคนไปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากไปเลยข้าพเจ้าไม่สมควรให้พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจเอื้อมที่จะออกมาพบกับพระองค์แต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวผู้รับใช้ของข้าพเจ้าก็จะหายจากโรคข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยข้าพเจ้าบอกคนหนึ่งว่าไปเขาก็ไปบอกอีกคนหนึ่งว่ามาเขาก็มาข้าพเจ้าบอกผู้รับใช้ว่าทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระเยซูเจ้าทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ทรงประหลาดพระทัยทรงหันพระพักไปยังประชาชนที่ติดตามพระองค์ตรัสว่า
0: เราบอกท่านทั้งหลายว่าเรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย
1: เมื่อเพื่อนที่ถูกใช้มากลับไปถึงบ้านก็พบว่าผู้รับใช้ผู้นั้นหายเป็นปกติแล้ว
0: พระเยซูเจ้าทรงปลุกบุตรของหญิงไม้ที่เมืองนาอินให้กลับคืนชีพ
1: หลังจากนั้นไม่นานพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งชื่อนาอินบรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ประตูเมืองก็ทรงเห็นคนหามศพออกมาผู้ตายเป็นบุตรคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นม่ายชาวเมืองกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับนางด้วยเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับนางว่า
0: อย่าร้องไห้ไปเลย
1: แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ทรงแตะแคร่หามศพคนหามก็หยุดพระองค์จึงตรัสว่า
0: หนุ่มเอ๋ยเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิด
1: คนตายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดพระเยซูเจ้าจึงทรงมอบเขาให้แก่มารดาทุกคนต่างมีความกลัวและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ากล่าวว่าประกาศกยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในหมู่เราพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์และข่าวเรื่องนี้ก็แพร่ไปทั่วแคว้นยูเดียและทั่วอาณาบริเวณนั้น
0: คำถามของยอห์นผู้ทำพิธีล้างพระเยซูเจ้าทรงยกย่องยอห์น
1: บรรดาศิษย์ของยอห์นแจ้งข่าวเรื่องทั้งหมดนี้ให้เขาทราบยอห์นจึงเรียกศิษย์มาสองคนแล้วส่งไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ทูลถามว่าท่านคือผู้ที่จะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีกเมื่อคนทั้งสองมาพบพระองค์แล้วจึงกล่าวว่ายอห์นผู้ทำพิธีล้างส่งเรามาถามท่านว่าท่านคือผู้ที่จะต้องมาหรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีกขณะนั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงรักษาคนจำนวนมากให้หายจากโรคจากความทุกข์ทรมานและจากปีศาจร้ายทั้งทรงทำให้คนตาบอดหลายคนกลับมองเห็นได้พระองค์จึงตรัสตอบศิษย์ทั้งสองของยอห์นว่า
0: จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคนตาบอดกลับแลเห็นคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกได้ยินคนตายกลับคืนชีพคนจนได้ฟังข่าวดี ผู้ที่ไม่แคลงใจในเราย่อมเป็นสุข
1: เมื่อผู้ที่ยอนส่งมาจากไปแล้วพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับประชาชนถึงยอนว่า
0: ท่านทั้งหลายไปดูอะไรในถิ่นทุรกันดารไปดูต้นอ้อไหวไปตามลมหรือไม่ใช่แล้วท่านไปดูอะไรดูคนสวมเสื้อผ้าสวยงามหรือคนที่สวมเสื้อผ้าสวยงามและกินดื่มอย่างฟุ่มเฟือยนั้นมีอยู่เฉพาะในพระราชวังถ้าเช่นนั้นท่านไปดูอะไรไปดูประกาศกหรือถูกแล้วเราบอกท่านไปดูยิ่งกว่าประกาศกอีกผู้นี้แหละพระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราส่งทูตของเรานำหน้าท่านเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับท่านเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากสตรีไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ายอนอีกแล้วกระนั้นก็ดีผู้ต่ำต้อยที่สุดในพระอาณาจักรของพระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่ายอน
1: ประชาชนทั้งหลายที่ได้ฟังและบรรดาคนเก็บภาษีได้รับพิธีล้างจากยอนยอมรับว่าพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมแต่บรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายไม่ยอมรับพิธีล้างจากยอนจึงต่อต้านแผนการของพระเจ้าสำหรับตนพระเยซูเจ้าทรงประณามคนร่วมสมัย
0: เราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใดดีเขาเหมือนกับสิ่งใดเขาเป็นเสมือนเด็กๆที่นั่งตามลานสาธารณะร้องบอกเพื่อนๆว่าเราเป่าขลุ่ยเจ้าก็ไม่เต้นรำเราร้องเพลงโศกเศร้าเจ้าก็ไม่ร้องไห้ยอนผู้ทำพิธีล้างมาไม่กินอาหารไม่ดื่มเหล้าองุ่นท่านก็ว่าคนนี้มีปีศาจสิงบุตรแห่งมนุษย์มากินและดื่มท่านก็ว่าดูสินักกินนักดื่มเป็นเพื่อนกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระปรีชาญาณของพระเจ้าผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดยผู้ปฏิบัติตามพระปรีชาญาณนั้นหญิงคนบาป
1: ชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกรยาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยนางมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ใกล้ๆพระบาทร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีที่ทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
0: ซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่าน
1: เขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่า
0: เจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากัน
1: ซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า
0: ท่านตัดสินถูกต้องแล้ว
1: พระองค์ทรงหันพระพักมาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่า
0: ท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผ ผู้ที่ได้รับกันอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อย
1: แล้วพระองค์ตรัสกับนางว่า
0: บาปของเจ้าได้รับกันอภัยแล้ว
1: บรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่า
0: ความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนสัปดาห์ที่24เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่15ข้อ1ถึง11พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้ท่านกำลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้ถ้าท่านยังยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศแต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่นความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้ท่านเป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่งคือพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนเราบาปของเราตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์และทรงแสดงพระองค์แก่เคฟาสแล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวก12คนหลังจากนั้นทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่า500คนในคราวเดียวคนส่วนมากในจำนวนนี้ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าบางคนล่วงหลับไปแล้วต่อมาพระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่ยากอบแล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกทุกคนในที่สุดทรงแสดงพระองค์แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในบรรดาอัครสาวกและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเพราะข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนาจักรของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ด้วยเดชะพระหันสถานของพระเจ้าและพระหันสถานของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้าไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่มิใช่ข้าพเจ้าเป็นเพราะพระหันสถานของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำงานดังนั้นทั้งข้าพเจ้าและเขาเหล่านั้นเทศสอนเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็เชื่อเช่นนี้ด้วยบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่7ข้อ36ถึง50เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกรยาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยนางมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ใกล้ๆพระบาทร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีที่ทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านตัดสินถูกต้องแล้วพระองค์ทรงหันพระพักมาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่าน ท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชะลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับดูเหมือนว่าในกลุ่มคริสเตียนที่เมืองโครินธ์เกิดมีความสงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคริสเตียนโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเอกภาพของพระศาสนาจักรแห่งโครินธ์ด้วยเปาโลจึงต้องชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนเรื่องราวเกี่ยวกับการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นสาระสำคัญที่บรรดาคริสต์สาวกพยายามถ่ายทอดต่อๆกันมาซึ่งประจักษ์พยานนั้นก็มีมากมายและเชื่อถือได้มีผู้ที่เห็นพระคูหาฝังพระศพว่างเปล่าและได้พบเห็นพระเยซูเจ้าหลังจากพระองค์ทรงกลับคืนพระชนชีพแล้วเปาโลยืนยันว่าในจำนวนนี้ก็มีท่านรวมอยู่ด้วยดังข้อความที่ท่านเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ด้วยเดชะพระหัตถ์ทานของพระเจ้าเหตุการณ์เกี่ยวกับการกลับคืนชีพของพระคริสต์เจ้าเป็นสาระสำคัญของคำเทศของบรรดาคริสต์สาวกจากคำเทศนี้เราพบว่าบรรดาคริสต์สาวกไม่เพียงแต่ยอมรับความใหม่ของพระคริสต์เจ้าจนสุดกำลังเท่านั้นแต่ยังรับหน้าที่การเป็นธรรมทูตคือเผยแพร่เรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยเปาโลยังยืนยันต่อไปว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้กลับคืนพระชนม์ชีพการเทศของเราก็ไร้ประโยชน์และการทำงานของเราก็สูญเปล่าเหตุการณ์การกลับคืนชีพของพระคริสต์เจ้าเป็นสาระของความเชื่อโดยตรงของบรรดาคริสตชนยุคแรกนบุญเปาโลกล่าวกับคริสตชนเหล่านั้นว่าถ้าพระคริสต์เจ้าไม่ได้กลับคืนชีพความเชื่อของพวกท่านก็ว่างเปล่าเราทุกคนจะเป็นผู้ที่ไม่มีความสุขที่สุดในโลกที่ไม่มีความสุขก็เพราะเหตุว่าเราถูกหลอกลวงและเพ้อฝันดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าหน้าที่การเป็นพยานยืนยันถึงเหตุการณ์สำคัญพื้นฐานของคริสตศาสนานี้มิใช่เป็นเพียงธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาจากพระสาวกเท่านั้นแต่ยังเป็นประจักษ์พยานของชุมชนผู้มีความเชื่อและสิทธิแท้จริงของพระเยซูเจ้าทุกคนตัวบทพระวารสารของวันนี้มีสองเรื่องถักทอกันอยู่ได้แก่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเจ้ากับชาวฟาริสีกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูเจ้ากับหญิงคนบาปสำหรับชาวฟาริสีพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเขาเข้าใจว่าอย่าดูคนแต่ภายนอกสตรีผู้หนึ่งถึงแม้เธอจะเป็นที่กล่าวขวัญกันในสังคมว่าเป็นคนบาปก็ยังสามารถลุกขึ้นเดินบนเส้นทางสายใหม่ได้สิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่พบแต่พี่น้องที่คอยจับผิดหรือฉาตาร้อนแต่พบกับพี่น้องที่เข้าใจและช่วยเธอได้พระเยซูเจ้าคือผู้ที่เสด็จมาเพื่อการนี้สำหรับสตรีผู้นั้นพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เธอเข้าใจว่าค่าของชีวิตไม่ใช่อยู่ในการสะสมประสบการณ์มากมาย ดยเฉพาะประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่อยู่ในการพบกับบุคคลที่สามารถเข้าใจและให้อภัยเธออีกทั้งสามารถช่วยเธอให้หลุดพ้นจากบ่วงแล้วอันชั่วร้ายและฟื้นฟูชีวิตของเธอขึ้นมาใหม่พระเยซูเจ้าคือผู้ที่เสด็จมาเพื่อกระทำสิ่งนี้สำหรับเราพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่ช่วยเราให้รอดพ้นได้แก่ความเชื่อเป็นความเชื่อในพระองค์ผู้ทรงเป็นมนุษย์แท้ทรงเป็นมิตรกับทุกคนโดยเฉพาะกับบรรดาคนบาปพระองค์ยังเป็นพระเจ้าแท้พระเจ้าที่เสด็จมารับธรรมชาติมนุษย์ทรงเป็นมิตรกับบรรดาคนเก็บภาษีหญิงโสเภณีและคนบาปทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อภัยบาปของเราทุกประการพระเจ้าที่ตรัสกับเราแต่ละคนด้วยพระวาจาที่ให้ความบรรเทาว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิดขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่าน

ำลังติดตามรับฟังวิทยุนิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระสุบดีที่24เนี้ยก็บทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นักบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการกลับเป็นชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

0: ไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียวไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ละมาบัดนี้ฟังเด้อพวกพี่น้องน้อยหนุ่มดอกสมหลานฉันสิขอบรรยายใจก่อนแต่พ่อแจ้งมาสิแจ้ง

จงหันหลังให้ผมชั่วพากันรีบกลับตัวสาลูกเด้อแม่ว่าพระคิดมาซอยเจ้าใครมองเศร้าลูกแม่เอ้ยแล้วแต่ไผสิเย้ยพระคิดเจ้าบ่เคยสิซ้ำ

พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม

0: พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ของประธานจากพระเจ้าจอห์นบทที่3ข้อ27
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์มีในโลกนี้ล้วนเป็นของประธานมาจากพระเป็นเจ้าผู้อยู่เบื้องบนทั้งสิ้นแต่มนุษย์อีกจำนวนมากกำลังหลงผิดคิดว่าทุกสิ่งที่เขามีนั้นเขาได้มาด้วยตัวของเขาเองด้วยลำแข้งของเขาเองด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองเขาหารู้ไม่ว่าหากพระเป็นเจ้าไม่ประทานมาให้เขาเขาจะไม่มีอะไรเลยดังที่พระวรสารกล่าวว่า
0: ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเป็นเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา

0: กางเขนเป็นเครื่องหมายความรักของพระเยซูเจ้าเป็นการเชิญให้เราเรียนแบบอย่างพระองค์และเป็นการเปิดเผยให้ทราบว่าเราจะกลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองด้วยกางเขนเป็นเครื่องหมายความรักของพระเยซูเจ้าเป็นการเชิญให้เราเรียนแบบอย่างพระองค์และเป็นการเปิดเผยให้ทราบว่าเราจะกลับคืนชีพอย่างรุ่งเรืองด้วย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: และพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่
4: ข้าแต่พระเจ้า
3: พระองค์ทรงสอนใจสัตว์บุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ทั้งหลายอาเมน
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
0: และพระนางทรงคันเดชาพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทาของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสัพ

0: พระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนเชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสันทานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นประชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสันทานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: พระบัญญัติสิบประการหนึ่งจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน

0: ับสินของผู้อื่น
1: บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
0: 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบรรพบุรุษ
1: 2. จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด 5. จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
2: บทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระเจ้าด้วยเถิด
3: อาเมน
2: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
2: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรง

0: จะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่พระเทวดามีคาแอน

0: จะนั่งมิสซาในเช้าวันนี้สุขสำราญวันคล้ายวันเกิดของคุณติ๊กอุทิศให้กับวิญญาณของเปโตรประเวศสิริสวัสดิ์มริกาวีสิริสวัสดิ์มิสซาโมทนาคุณพระเจ้าสลับนางสาวรัชนิดานายเศรษฐกุลบุญเหนืออุทิศให้คุณพ่ออันตนคำผงเปโตวิงคิสินาแพงอนาบาดำกายราชเบนดิกโตคำเปาอักเนสคำวอนอันโตนิโอนพดลเปโตพร้อมอันโตนิโอมานพเปโตฟายสเตฟาโนพ่วงศรีวรกุลยอนบัพติสกิติวัตรเปาโลกมลยวงพงนรินปทุมมาศเปาโลเกรียงศักดิ์สุวรรณแทนนายกลั่นนางดำริบุญเหนืออันนาสุนทราพรมหาโยธีมาริยามักดาลินาพึงจิตกูดพลงามโรซามาริยาวิญญาบุญวินยูบุญแฮดเปาโลอินทวีใจเสรีดวงวิญญาณไฟชำระแดงดูยันที่ไม่มีใครคิดถึงสุขสำราญวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อเอียนยมบุญครบ95ปีอุทิศให้อันนาหนูพันฟิลิปเปพรพิรมยมบุญปโลอดิศรโคตรักอุทิศให้กาทรินาวิไลอุดมเดชครบ19ปีภาวนาผู้สุขภาพพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อเสกสมบัดได้หลุยคนพุนโคเลนเน่สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันสรนันสีครอบครัวกันวันศรีนวลคุณวัชรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวัฒนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรครอบครัวคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลสุขสำราญกับแม่เมเรียมแมกเนสบุญรักษาสมาชิกคณะสันปอนเดอชาติทุกคนสุขสำราญให้กับเซอร์มาริโนแอนเซอร์เซลลาและก็เซอร์เทเลซาเกื้อกูลอุทิศให้กับนุยันของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระคาร์ดินาลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอเซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสสถิตว่องไวคุณพ่ออดูสำราญวงเสงี่ยมคุณพ่ออนุรัตน์สงขาปราเปโตศักดาสกุลทวัตคุณพ่อโควิดคุณพ่อลังสันคริสโตเฟอร์ชัยมริกาทิพวันโมนิกาอนงวิสุทธิ์สุรพลเทเลซาจรุวรรณเกรุยังกูลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณจูคุณอภิชาติคุณวุฒิเปโตองยุงห่างวันคุณหมอเอมเรียนประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริยาสิทธิดาจันทราทิพย์มาริยาจิรพันธ์จันลาอุทิศกันวิญญาณของอาจารย์มนทาอาจารย์บุรัตสุขถาวรเสืองจรินผิวเกลี้ยงภาวนาผู้สุขภาพของคุณนิสานาฏโยเซฟสุรพลปังกลางนาพิยพรดุดมเดชเอมโรแอนพิทักษ์โสบุญมิสเตอร์คาวดิโอแล้วก็คุณนกซิสเตอร์จินอธิการชีลับซิสเตอร์เรืองจิตซิสเตอร์กันดิกาแล้วก็ซิสเตอร์ตุ๋ยอุทิศกับวิญญาณของยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์บริยาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรีโยเซฟสุนันจัมปาราชเปโตรชูเกียรติโจสันนุสนและนาสีนวลโจสันนุสนเชิญยืนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปพระเราจะร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพระเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรง

0: ้าด้วยเทอญ
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
2: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างและปกครองทุกสิ่งขอทรงพระกรุณาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้รู้สึกซาบซึ้งในพระอนุภาพจะได้สมัครรับใช้พระองค์สิ้นสุดจิตใจตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
2: อาเมน
3: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้ท่านกำลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้ถ้าท่านยังยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศแต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่นความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้ท่านเป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่งคือพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนเพราะบาปของเราตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้วองค์ทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์และทรงแสดงพระองค์แก่เคฟาสแล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวก12คนหลังจากนั้นทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่า500คนในคราวเดียวคนส่วนมากในจำนวนนี้ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าบางคนล่วงลับไปแล้วต่อมาพระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่ยากอบแล้วจึงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกทุกคนในที่สุดทรงแสดงพระองค์แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในบรรดาอัครสาวกและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวกเพราะข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนาจักรของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ด้วยเดชะพระหัตถ์ทานของพระเจ้าและพระหัตถ์ทานของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้าไม่ไร้ประโยชน์ตรงการข้ามข้าพเจ้าทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นเพราะพระหัตถ์ทานของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำงานดังนั้นทั้งข้าพเจ้าและเขาเหล่านั้นที่สอนเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็เชื่อเช่นนี้ด้วยพระวาจาของพระเจ้า

จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดีความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจเผ่าพันธุ์อิสราเอลจงกล่าวว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจเชิญรับ

พระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชูขึ้นพระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีชัยชนะข้าพเจ้าจะไม่ตายข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่และจะประกาศพระราชกิจยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้

0: ระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยนางมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ใกล้ๆพระบาทนางมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ใกล้ๆพระบาทร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีที่ทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดพระอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านตัดสินถูกต้องแล้วพระองค์ทรงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้แก่ให้เราแต่นางใช้น้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้แก่เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยและพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงโลภพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิดพระวาจาของพระเจ้า

และคณะสงฆ์คณะซิสเตอร์และก็พี่น้องที่รักพระวจนะของพระเจ้าเช้าวันนี้ก็ทำให้คิดถึงนะนักบุญสมเด็จพระสัทธาจอห์นปอนที่สองและก็สมเด็จพระสัทธาฟรังซิสนะที่ล่วงลับไปแล้วนะซึ่งในวันพระหัตถ์ศักดิ์สิทธิ์นะปีหนึ่งนะพวกท่านเองได้เคยเข้าไปในคุกแล้วก็ทำพิธีล้างเท้านะบรรดานักโทษทั้งหลายแล้วก็หลังจากล้างเท้าเสร็จก็จูบเท้าของนักโทษเหล่านั้นในซึ่งก็มีนักโทษหลายคนต้องหลั่งน้ำตาและเห็นถึงความสภาพถ่อมตนของสมเด็จพระสันตุปาทั้งสองพี่น้องพระวาจาของพระเจ้าในเช้าวันนี้นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์เพื่อต้องการบอกให้เขาได้ยืนหยัดในความเชื่อและการประกาศข่าวดีท่านเองต้องการเตือนชาวโครินธ์เตือนพี่น้องทุกคนว่าเราทุกคนซึ่งเป็นคนบาป

ังเป็นคนบาปมากเหลือเกินและก็มองเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่อภัยบาปให้กับท่านและหลังจากนั้นท่านเองก็ทำหน้าที่ในการประกาศข่าวดีประกาศข่าวดีในความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทุกคนนะเป็นต้นมหาทรมานและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าพงไถ่บาปเราทุกวันและก็พงนำความรอดมาสู่ชีวิตของพี่น้องทุกวันนะเพราะฉะนั้นในโพลสันวันนี้เราก็เห็นว่านะซีโมนซึ่งเป็นชาวฟาริสีนะมองหญิงบาปคนนี้เข้ามาหาพระเยซูเจ้านะหญิงคนนี้ใช้น้ำตาล้างเท้าใช้มือผมเช็ดเท้าของพระเยซูเจ้าใช้น้ำหอมฉลมพระบาทเพื่อแสดงถึงความเป็นทุกข์ในบาปที่ตัวเองได้ทำและพงได้ยกตัวอย่างว่าคนที่เจ้าหนี้นะยกหนี้ให้มากก็จะรักเจ้าหนี้มากเพราะฉะนั้นนะพระเจ้าเองนะให้พระคุณพระพรต่างๆให้กับชีวิตของพี่น้องนะมากมายตั้งแต่บรรพบุรุษของเรามาถึงเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นให้เรามองดูถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราแต่ละครอบครัวบรรพบุรุษของเรามาถึงเราทุกวันนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้ารักเรามากมายเหลือเกินทั้งที่เราทำบาปทุกวันวันหนึ่งหลายๆครั้งนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พี่น้องมารวมมิสซาพระสงฆ์ก็เชิญชวนให้พี่น้องเองเป็นทุกข์ถึงบาปนะทุบอกของตัวเองเพื่อต้องการยืนยันแสดงถึงความสุภาพต่อมตนว่าพระเจ้าอภัยบาปให้กับพี่น้องทุกวันแล้วก็วันละกี่ครั้งพระองค์ไม่ได้นับแล้วก็สิ่งนี้แหละเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเรานะเราเป็นหนี้ความรักของพระเจ้ามากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถชดเชยได้และทำได้ก็คือพี่น้องต้องร่วมแบกกางเขนพร้อมกับพระคริสต์เจ้าร่วมในมหาทรมานของพระเจ้าทุกๆวันนะอยู่เคียงข้างพระเป็นเจ้ามีความเชื่อมั่นในพระองค์และประกาศข่าวดีนะของพระเจ้าด้วยแบบอย่างในชีวิตที่ดีงามที่เราให้แก่กันและกันก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนในวันนี้นะพระเจ้าอภัยบาปให้กับเราแล้วเราต้องอภัยบาปให้แก่กันและกันและเราเองจะต้องเจริญชีวิตเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าด้วยแบบอย่างที่ดีในการจริตของพี่น้องตามบทบาทและหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราแต่ละคนนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: สิทธิ์ด้วยเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพระเจ้าทั้งหลายและทรงรับสักการบูชาจากผู้รับใช้ของพระองค์โปรดให้สักการบูชาที่แต่ละคนทูลถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค์เป็นประโยชน์บันดาลให้ทุกคนได้รอดพ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
0: เรากำลังระลึกถึงพระองค
1: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
1: ข้าแต่พระบิดา

พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกฤษเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมใจกันเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนของพระองค์ท่านด้วยความรักประกาศการกลับคืนพระชนมชีพด้วยความเชื่อมั่นและคอยกระเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ด้วยความหวังอันแน่วแน่ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้างุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบาลมลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทวโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณได้ทรงเลือกสรรข้าพระเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เชิดพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนวิลาเดชและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระเป็นเจ้าได้ส่งอวยพระพรทุกจุดประสงค์ที่พี่น้องขอมีสาสุขสำราญและเป็นพิเศษสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดพิติกโปรดทรงพระกรุณาและลึกถึงดวงวิญญาณที่เราขอมีสาให้เมื่อรับศีลล้างบาปขอได้ตายเหมือนพระคริสต์เจ้าแล้วโปรดให้เขากลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ท่านด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญยราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและนายพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขแล้วรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: เหตุว่า
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระคราสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่าน เราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
3: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: และพี่น้องสลับเย็นวันนี้ก็มีมิสซาตรีวานคืนที่สองที่อารามนะเพื่อการเตรียมฉลองอารามเตรียมด้านจิตใจก็เรียนเชิญพี่น้องไปร่วมมิสซาในเย็นวันนี้เวลา13:00 น.นะครับก็ขอพี่น้องไปให้กำลังใจทางอารามด้วยให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ครอบครองจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามความรู้สึกของตนแต่ปฏิบัติตามการดลใจของพระจิตเจ้าตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรด้วยพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
1: อาเมน
0: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพี่น้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด

ดแด่พระองค์ร่วมกับพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและมหาบูชามิสาบนพระแท่นบูชาทั่วโลกเพื่อใช้

0: ระจิตและคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีอาพระมารดาพระศาสนาจักรลูกขอถวายชีวิตของลูกในวันนี้เพื่อเป็นค่าบริการแด่พระองค์และเพื่อนมนุษย์ลูกขอถวายกิจการทางนี้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะได้สำเร็จเพื่อจุดประสงค์ของบรรดาพี่น้องที่สวดภาวนานี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาจะได้สำเร็จไปอาเมน
1: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับ

0: เชื้อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญญาราศีด้วยเถิดอาเมน
1: บุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งพระ

0: สวัสดีครับดีมากนะคะ
1: โทรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญลูกาบทที่7ข้อที่36ถึงข้อที่50

เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกายอาหารกับเขาพระองค์เสด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่วมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วยร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาทนั้นชาวฟาริสีจึงทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าผู้นี้เป็นประกาศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหนนางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดอาจารย์พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่500เหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่50เหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกหนี้ให้มากกว่าพระองค์จึงหันพระพักตร์มาทางหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราและใช้ผมเช็ดให้ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุนี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพระองค์ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วบรรดาผู้ร่วมโต๊ะจึงเริ่มพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิด

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อน้ำพึงของวันพระราชบดีที่24เนี่ยก็บทอ่านที่1นั้นนบุญเปาโลกล่าวตักเตือนคริสตชนให้คำนึงถึงข่าวดีที่พวกเขาได้รับและยังคงเชื่อมั่นอยู่คือพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและพระองค์ได้ประจักษ์แก่บางคนและยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยนั่นน่ะนี่ก็เป็นการยืนยันที่นบุญเปาโลยืนยันให้แก่คริสตชนและให้ถือเป็นข้อความเชื่อว่าถ้าเราเชื่อในการขับเคลื่อนชีพของพระเยซูเจ้าแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้สมกับรางวัลที่เราจะได้รับส่วนพระวรสารวันนี้พระบุญลูกาผู้ประพันธ์พระวรสารแห่งความรักความเมตตาเขาพูดถึงคนบาปคนหนึ่งที่มาเทน้ำหอมที่พระบาทพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทราบความคิดของซีมอนชาวฟาริสีที่อยากติเตียนพระองค์ที่ให้นางมาหาพระองค์และเทน้ำมันหอมใส่ที่เท้านั้นน่ะหลังจากที่พระองค์สอนว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเมตตาแล้วพระองค์จึงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วและยังตรัสย้ำอีกว่าความเชื่อของเจ้าช่วยเจ้าให้รอดแล้วจงไปเป็นสุขเถิดวันนี้นางได้รับพระพรสองอย่างคือได้รับการอภัยและก็ได้รับความรอดก็ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องทุกคนมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
2: รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติ